สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับจังหวัดปทุมธานีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวัชระปัทมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่43รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ถึง2570เพื่อถวายเป็นพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงมีคุณูปการโดดเด่นด้านการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมและการสาธารณสงเคราะห์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันในการนี้นายองค์อาจโนธธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีร่วมกับภาคส่วนต่างๆของจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7อันเป็นพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือในการทำลงรักษาคุณค่าทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันสำคัญของชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเพศัตว์โดยมีคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมกัน

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนพิธีกรรมภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรสุนิดาชาวงศ์ทางด้านกัลยาณมิตรอัมนิตตันสมบูรณ์และกัลยาณมิตรรอเรนซ์ดาบินส์เป็นประธานบุญพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิลานเภสัชถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปเรียนธรรม9ประโยคหน้ากลวงก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธในต่างแดนที่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์

พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมในทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ชีวิตนี้เป็นของเราทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกดำเนินชีวิตว่าจะให้เป็นไปในทิศทางใดจะเลือกเรียนในสาขาวิชาอะไรเราอยู่ในโลกเสรีมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนได้ตามใจชอบตามความถนัดของตนการทำงานเลี้ยงชีพก็เช่นเดียวกันจะทำงานในอาชีพใดเราก็สามารถเลือกได้และเมื่อทำไปแล้วเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้แต่วิชาชีวิตนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะรู้กันเลยว่าต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ตนปลอดภัยไม่ตกไปในอบายให้เวียนวนอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวพัตตพลาดพลัดไปเกิดในอบายโอกาสที่จะกลับมาเกิดเพื่อแก้ตัวใหม่เป็นเรื่องยากเราต้องไปทุกข์ทรมานเป็นเวลา ยาวนานเป็นล้านล้านปีหรือเป็นพุทธันดรจึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาวิชาชีวิตได้วางความเชื่อดั้งเดิมเอาไว้แล้วเรามาศึกษาความจริงจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็จะรู้ว่าวิชาชีวิตที่แท้จริงคือต้องละชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสโดยหมั่นให้ทานอยู่เป็นนิตรักษาศีลให้บริสุทธิ์และหาโอกาสเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชีวิตในปรโลกจะได้ปลอดภัยและมีความสุขความเจริญไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีเป็นสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้ปรารภการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเอาไว้ว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตท่านยังยึดบารมีข้อที่3คือเนกขัมมะบารมีบำเพ็ญให้มั่นเถิดถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงเห็นภพทั้งปวงเป็นดังเรือนจำท่านจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อหลุดพ้นไปจากภพเปรียบเสมือนบุรุษที่ถูกขังในเรือนจำได้รับทุกข์ทรมานมานานย่อมไม่ยังความยินดีให้เกิดในเรือนจำนั้นมีแต่จะแสวงหาความพ้นไปฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายท่านศึกษาธรรมะผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์จึงทำให้เป็นผู้ที่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเช่นท่านรู้ว่าทำไมมนุษย์จึงไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทำไมกิเลสอาสวะยังฝังแน่นเกาะติดอยู่ในจิตใจของมวลมนุษย์เหตุก็เพราะว่ามนุษย์ยังหลงติดอยู่ในเหยื่อล่อของพยามารหลงไหลในเบญจกามคุณทั้ง5ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆทรงจิตออกไปนอกตัวลอยใจไปตามกระแสโลกและไม่ได้ให้โอกาสกับตัวเองในการอบรมจิตเข้าสู่ภายในเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกามคุณนี่เองที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพแม้มีภพทรัพย์สมบัติมากมายแต่ตภาพเป็นมนุษย์แล้วหากมัวแต่เสวยบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้หรือมัวทำมาหากินอย่างเดียวไม่สั่งสมบุญใหม่เพิ่มและไม่เพิ่มเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้กับตนเองโอกาสที่จะพลัดไปเกิดในอบายก็มีมากดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจะมุ่งทำความบริสุทธิ์เพราะเห็นว่าวิธีที่จะชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ได้ดีที่สุดก็ต้องหยุดการครองเรือนแล้วออกบวช

หันมาหยุดใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเบญจกามคุณทั้งหลายพระเตมีคือพระชาติหนึ่งของพระบรมโพธิสัตว์ยอมสละความสุขจากการที่จะได้ครองราชสมบัติหันมาประพฤติพรหมจรรย์เพราะท่านระลึกชาติได้ตั้งแต่แรกเกิดเห็นชัดเจนว่าถ้าครองราชก็ไม่พ้นที่จะต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งต้องสั่งฆ่าและจองจำผู้กระทำความผิดแม้จะทำถูกหลักกฎมณฑลบาลตัดสินถูกต้องเที่ยงธรรมตามคดีโลกแต่ก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมไม่พ้นวิบากกรรมปานาติบาที่จะทำให้ไปตกนรกแต่จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ต้องขึ้นครองราชถึงขนาดแซงจะเป็นคนง่อยเปรียดเสียขาพูดได้แต่ไม่ยอมพูดตั้งแต่อดทนต่อการถูกทดสอบทุกอย่างหวังจะได้ออกบวชชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์อย่างเดียวซึ่งในวันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาประวัติการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีของพระโพธิสัตว์มาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันนะจ๊ะณธรรมสภาอันเป็นสถานที่ประชุมกันเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมของพุทธบริษัททั้งหลายภายในพระเชตวันมหาวิหารพุทธสถานอันงดงามมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเป็นที่น่ารื่นรมใจวันหนึ่งได้มีภิกษุหมู่ใหญ่ผู้ใคร่ต่อการศึกษาได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมในวันนั้นที่ประชุมได้สนทนากันในหัวข้อว่าการเสด็จออกผนวดของพระบรมโพธิสัตว์ในขณะที่ยังทรงเป็นเจ้าชายผู้งามสง่าสมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทุกอย่างที่ใครๆก็หวังว่าพระองค์จะได้เสวยสมบัติจักรพรรดินั้นช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินในคราวนั้นพระบรมโพธิสัตว์ทรงประทับอยู่ในที่หลีกเร้นได้สดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นด้วยพระโสดอันบริสุทธิ์ล่วงเลยโสตธาตุของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทรงเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงเสด็จมาณธรรมสภานั้นประทับนั่งบนพุทธอาสน์ตรัสถามถึงคำสนทนาที่ได้เริ่มต้นไว้แต่ยังคงค้างอยู่ว่าตัวแทนของภิกษุสงฆ์กราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้สละราชสมบัติออกผนวดในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยแต่เมื่อครั้งเราตถาคตยังบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นมีความมุ่งมั่นในการสละราชสมบัติออกบวชนั่นเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงประทับนิ่งอยู่พระภิกษุที่นั่งประชุมกันอยู่ในที่นั้นเห็นเป็นโอกาส

ที่อันมั่งคั่งเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งเดินทางผ่านไปมาเพื่อประกอบการค้าขายมิได้ขาดพระเจ้ากาสิกราชพระราชาผู้ครองแคว้นนั้นสมเป็นกษัตริย์ที่ตั้งมันอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์ไม่ใช่เพียงเสวยราชสมบัติอยู่ภายในพระราชวังเท่านั้นแต่ยังหาโอกาสเสด็จออกตรวจตราบ้านเมืองเป็นครั้งคราวเพื่อไต่ถามทุกสุขของไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ตัวแว่นแคว้นจึงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบนิกรเตศสายภายใต้ร่มพระบารมีพระเจ้ากาสิกราชทรงมีพระสนมจำนวนมากถึง 16,000 นางอาจจะว่าพระองค์ไม่ได้สบายพระหฤทัยแต่ใดนักแต่เกรงว่าในไม่ช้าคงต้องถึงคราวสูญสิ้นราชบัลลังก์เป็นแน่เพราะธรรมดาว่าพระนครที่ไม่มีรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ย่อมจะถูกกษัตริย์ต่างเมืองยึดครองราชสมบัติได้โดยง่ายเนื่องจากในบรรดาพระสนม 16,000 นางของพระองค์ไม่มีแม้แต่พระนางเดียวแต่กำเนิดราชทายาทแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสียังไม่อาจประสูติพระโอรสหรือพระธิดาเพื่อพระองค์ได้เลยขณะที่ทรงบริวิตกถึงเรื่องนี้อยู่เพียงลำพังภายในพระราชฐานพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเมืองทั้งหญิงและชายพากันมาชุมนุมอยู่ที่พระลานหลวงอย่างคับคั่งทรงสงสัยว่าชาวเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรถึงได้พากันมาชุมนุมกันนี้เป็นราชประเพณีในการปกครองซึ่งเมื่อชาวประชาเกิดความทุกข์ร้อนอันใดก็จะมาชุมนุมกันร้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพระทรงเห็นชาวเมืองมาชุมนุมกันอย่างนี้จึงตรัสเรียกให้เหล่าอัมมาและข้าราชบริพารใกล้ชิดมาเข้าเฝ้าโดยด่วนแล้วตรัสถามว่าพวกชาวเมืองมาชุมนุมเรื่องอะไรกันหรือทรงได้รับรายงานเบื้องต้นว่าชาวเมืองปรารถนาให้พระองค์ทรงมีพระโอรสพระทรงสดับดังนั้นก็ทรงแคลงพระทัยว่าไม่น่าจะใช่เราจะมีโอรสหรือไม่มีก็เรื่องของเราไม่จะเดือดร้อนอะไรชาวเมืองเลยจึงทรงรับสั่งว่ามาเถิดท่านทั้งหลายเราจะไปฟังด้วยหูของเราเองว่าพวกเขาเดือดร้อนในเรื่องอะไรกันแน่จึงเลือกเสด็จออกจากพระตำหนักไปถึงที่ประชุมของปวงประชาประทับนั่งบนพระราชอาสนอันเป็นสถานที่รับรองทุกข์ของชาวเมืองแล้วตรัสถามว่าพวกท่านมาประชุมกันด้วยเรื่องอันใดหรือส่วนว่าชาวเมืองจะกราบทูลร้องทุกข์เรื่องอะไรนั้นใครมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่76จากตอนที่แล้วได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของมโหสถอย่างต่อเนื่องคือวันแรกนางทาสจากบ้านของอาจารย์เสนกะได้ซุกซ่อนพระจุลามณีไว้ในหม้อเปรียงนำมาขายให้วันที่สองนางทาสจากบ้านอาจารย์ปกุสะวันที่สามนางทาสจากบ้านอาจารย์กามินทะวันที่สี่นางทาสจากบ้านอาจารย์ทีพินทะแต่ละนางต่างซุกซ่อนเครื่องประดับสำคัญของพระราชานำมาขายให้ส่วนนางอมราเทวีก็ได้ซักถามนางทุกคนว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็บันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ต่อมานางอมราเทวีได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับมโหสถผู้เป็นสามีมโหสถครั้นทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่กำลังคิดมุ่งร้ายต่อตนจึงได้ปลอบภรรยาว่าอย่าได้วิตกไปเลยให้รอดูผลที่จะปรากฏต่อไปก่อนฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่ครั้นได้ดำเนินการตามแผนการในขั้นแรกเสร็จแล้ววันหนึ่งจึงแซงทูลถามพระราชาถึงพระจุฬามณีว่าไม่เห็นพระองค์ประดับมานานแล้วเท้าเธอจึงรับสั่งให้ช่วยไปนำมาให้อาจารย์ทั้งสี่ก็แซงพากันไปค้นหาอย่างที่เก็บแต่ครั้นไม่พบพระจุฬามณีรวมทั้งเครื่องราชาภรณ์อีกสามอย่างจึงได้รีบกลับมาทูลพระราชาท้าวเธอทรงทราบเรื่องแล้วก็ทรงพิโรธได้ตรัสถามอาจารย์ทั้งสี่ว่าพวกท่านน่ะสงสัยใครบ้างล่ะอาจารย์เสนกะจึงทูลว่าสงสัยมโหสถเพราะมีผู้พบเห็นมโหสถน่ะได้นำราชาภรณ์ของพระองค์ไปใช้พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำยุยงของอาจารย์ทั้งสี่แล้วก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นพระราชหฤทัยของท้าวเธอพรุ่งพล่านด้วยแรงโทสะพระเนตรทั้งสองดุดันปานจะกลืนกินศัตรูคู่อาฆาตให้ย่อยยับขณะนั้นบริวารของมโหสถซึ่งคอยสอดแนมข่าวอยู่ในราชสำนักทราบความนั้นแล้วจึงได้รีบกลับมาแจ้งมโหสถทราบครั้นมโหสถรู้ว่าพระราชากลิ้วตนเพราะถูกอาจารย์ทั้งสี่ทูลยุยงจึงคิดว่าตนจะต้องรีบกราบทูลชี้แจงพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบความจริงมโหสถจึงไม่ได้รอช้ารีบตัดสินใจมุ่งตรงไปเฝ้าพระราชาในทันทีแต่ครั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบว่ามโหสถกำลังเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์เท้าเธอก็ไม่ทรงปรารถนาจะพบตัวมโหสถเพราะเหตุที่ยังทรงกลิ้วอยู่ทั้งยังทรงระแวงพระทัยด้วยว่ามโหสถอาจมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเจตนาร้ายก็เป็นได้ดังนั้นเท้าเธอ

เธอจึงทรงกำชับกับราชบุรุษผู้เฝ้าพระทวารอย่างเฉียบขาดว่าพวกเจ้านะอย่าได้ปล่อยให้มโหสถเข้ามาหาเราเป็นอันขาดรับสั่งดังนี้แล้วก็ทรงครุ่นคิดหาวิธีจัดการกับมโหสถเมื่อมโหสถมาถึงประตูท้องพระโรงราชบุรุษผู้เฝ้าพระทวารจึงกระทำตามรับสั่งของพระราชาโดยแจ้งมโหสถว่าบัดนี้พระราชาทรงกลิ้วจึงไม่ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้ามโหสถทราบว่าพระราชาไม่ทรงยอมให้เข้าเฝ้าก็มิได้เสียใจเพียงดำริในใจว่าเวลานี้คงยังไม่ใช่โอกาสที่จะกราบทูลสิ่งใดในที่สุดจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเรือนของตนก่อนเพื่อรอเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปภายหลังจากมโหสถกลับไปแล้วไม่นานพระเจ้าวิเทหราชก็มีพระดำรัสสั่งกับอาจารย์ทั้งสี่ว่าพวกท่านจงไปจับมันมาลงโทษซะเดี๋ยวเร็วเถอะอาจารย์เหล่านั้นทูลรับสนองเท้าเธอแล้วก็ถือเอาพระดำรัสเท้าเธอเป็นดุจถ้อยประกาศิตสั่งให้ราชบุรุษออกตามจับมโหสถบัณฑิตในทันทีแต่ว่ามโหสถก็ได้ไหวตัวทันจึงเรียกนางอมราเทวีเข้ามาใกล้ๆพลางสั่งว่าอมราน้องรักพี่น่ะเห็นจะต้องหลบไปเสียจากที่นี่ก่อนชั่วคราวน้องจงคอยดูเหตุการณ์ทางนี้ไปก่อนและจงดูแลเรือนของเราไว้ให้ดีนางอมราเทวีรีบท้วงขึ้นว่าพี่น่ะจะหลบหนีไปทำไมก็ในเมื่อเราไม่มีความผิดทั้งพยานหลักฐานก็มีพร้อมอยู่ในมือมิใช่หรือมโหสถจึงกล่าวเพียงสั้นๆกับนางว่าเจ้าอย่าได้หน่วงเหนี่ยวพี่ไว้เลยขึ้นชื่อว่าไฟน่ะย่อมไม่อาจรู้ได้เลยว่าสิ่งใดที่มันควรเผาสิ่งใดไม่ควรเผาตัวเธอก็ทราบดีว่าบัดนี้พระราชาก็ทรงชื่ออาจารย์ทั้งสี่จนหมดสิ้นทั้งยังรับสั่งให้ลงโทษพี่ขั้นเฉียบขาดออกอย่างนั้นหากพี่ยังดึงดันจะกราบทูลความจริงให้ทรงทราบพระองค์ก็จะไม่ทรงเชื่อทั้งจะทรงสั่งลงโทษขั้นรุนแรงถึงตอนนั้นกำลังคนของพี่ที่มีอยู่ไม่น้อยเมื่อทนไม่ได้ต่อความอยุติธรรมก็จะก่อความวุ่นวายขึ้นในพระราชสำนักสงครามกลางเมืองอาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้น้องอมราอย่าได้เป็นห่วงพี่เลยให้พี่ได้หลบไปอยู่เงียบๆเพียงลำพังสักระยะหนึ่งเพื่อให้พระราชาได้ทรงคลายความระแวงในตัวพี่ซะก่อนแล้วจึงค่อยคิดอ่านหาทางแก้ไขได้ภายหลังนางอมราเทวีได้ฟังเพียงเท่านั้นก็เข้าใจในสิ่งที่มโหสถกล่าวมาทั้งหมดนางจึงรับว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พี่เดินทางโดยปลอดภัยเถิดนะส่วนทางนี้น่ะขอพี่จงวางใจให้เป็นภาระของอมราเถิดมโหสถได้ฟังดังนั้นก็เบาใจรีบปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วเดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปทางใต้สู่บ้านทักขิณยะวมัชฌคามในทันทีเพียงไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นข่าวที่มโหสถบัณฑิตหนีออกจากกรุงมิถิลาก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็มีเสียงโจษจันกันไปทั่วทั้งมิถิลานครว่าบัดนี้นะท่านมโหสถบัณฑิตผู้เป็นมิ่งขวัญของชาวมิถิลานครได้จากพวกเราไปเสียแล้วท
ทันทีที่ชาววิ

เถระทั้งหลายได้ทราบข่าวก็ต่างมาชุมนุมกันจึงพลันบังเกิดความโกลาหลอลหม่านกันยกใหญ่มหาชนที่มีความรักและเคารพในมโหสถบัณฑิตต่างก็พากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอาลัยราวกับว่านับแต่นี้ไปน่ะมิถิลานครจะไม่มีราชบัณฑิตผู้มีนามว่ามโหสถอีกแล้วการที่พระเจ้าวิเทหราชสั่งลงโทษมโหสถบัณฑิตโดยยังมิทันได้ทรงพิจารณาก่อนเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยพระองค์ทรงสั่งการผิดพลาดเช่นนี้เมื่อความจริงปรากฏขึ้นพระเกียรติยศที่มีก็จะเสื่อมถอยลงไปอย่างแน่นอนดังธรรมภาษิตในภูริปัญหาชาดกที่ว่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามคุณเป็นคนเกียจคร้านไม่ดีบรรพชิตผู้ไม่สำรวมระวังไม่ดีพระราชาไม่ทรงพิจารณาเสียก่อนแล้วประกอบราชกิจไม่ดีบัณฑิตมักโกรธก็ไม่ดีดังนั้นผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือควรพิจารณาก่อนแล้วจึงค่อยสั่งการใดๆลงไปไม่พิจารณาก่อนไม่ควรรีบด่วนตัดสินใครเพราะยศศักดิ์และเกียรติคุณย่อมเจริญแก่บุคคลผู้พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงค่อยประกอบกิจนั้นๆส่วนว่ามโหสถบัณฑิตเมื่อจากพระราชวังไปแล้วชีวิตเบื้องหน้าจะพบกับความทุกข์ยากอย่างไรโปรดติดตาม

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: อรหัง
1: จิตตังรัคเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาปัจจุบันทำงานอยู่กับครอบครัวธรรมกายที่มีชื่อบ้านว่าบ้านมิตรภาพค่ะบ้านเดียกระถูบอเพราะเราอยู่ด้วยกันหลายเชื้อชาติทั้งเชื้อสายจีนลาวพม่าไทยแต่ก็อยู่ด้วยความอบอุ่นวันนี้พวกเราสามคนรวมกันส่งเคสสตดี้มากราบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะเริ่มจากตัวลูกก่อนเลยเจ้าค่ะครอบครัวลูกมีพี่น้องทั้งหมด6คนตัวลูกเป็นคนที่4พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่าเด็กหญิงภูเขาซึ่งลูกก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าภูเขาทั้งที่ลูกตัวเล็กนิดเดียวในจำนวนพี่น้องทั้งหมดลูกมีตัวเล็กกว่าใครๆทั้งหมดไปโรงเรียนกระโดนเพื่อนๆล้อคุณครูก็ขำกลิ้งในตัวลูกครอบครัวลูกมีอาชีพเกษตรกรชีวิตคุณแม่ลูกนั้นตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็ถูกครอบครัวอื่นนำไปเลี้ยงเป็นคนรับใช้เนื่องจากคุณยายเสียชีวิตตั้งแต่คุณแม่ยังเด็กมากสุนตาอยู่ว่างก็เลยไปมีภรรยาใหม่จึงมีคนมาขอคุณแม่ไปเลี้ยงและใช้ให้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่ยังเล็กๆ เมื่อโตเป็นสาวคุณแม่ก็ได้พบรักกับคุณพ่ออ่านเร็วๆก็อย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะจึงย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นมาอยู่บ้านคุณพ่อซึ่งคุณปู่กับคุณย่าก็ดีต่อคุณแม่มากเพราะคุณแม่เป็นคนดีและคนขยันตัวคุณพ่อสูบบุหรี่เป็นประจำดื่มเหล้าทุกวันบางวันก็จะมีผู้หญิงแก่แม่ไม้มาหาแรกคุณแม่ก็เฉยๆพอบ่อยๆเข้าคุณแม่ทนไม่ไหวก็เลยด่าไล่ไปเลยความมีเสน่ห์ของพ่อเวลาพ่อเมาแม่ก็จะบ่นอยู่คนเดียวเพราะคุณพ่อจะเงียบไม่พูดไม่เถียงสักคำจึงดูแล้วไม่เป็นการทะเลาะกันเลยคืออีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟังซึ่งลูกก็กำลังไปเป็นกัลยาณมิตรให้คุณพ่อเลิกเหล้าบุหรี่ให้ได้ปัจจุบันคุณพ่อก็แข็งแรงดีมีอายุ48ปีคุณแม่สุขภาพแข็งแรงดีอายุประมาณ43ปีวันลูกเรียนจบชั้นม.3 อายุ14ปีไม่มีเงินเรียนต่อแม่จึงให้ลูกมาหางานทำที่กรุงเทพลูกก็เลยต้องขอบายบายบ้านนามาอยู่กรุงเทพเหมือนกับพี่สาวคนโตซึ่งมาทำงานแล้วก็ส่งเงินให้แม่ไว้ใช้จ่ายแต่ต่อมาพี่สาวก็ได้สามีคนไทยจึงย้ายไปอยู่จังหวัดอำนาจเจริญมีลูกเดียวกันหนึ่งคนจึงไม่ได้ส่งเงินให้แม่อีกจึงต้องตกเป็นภาระของลูกที่ต้องอดออมส่งเงินให้แม่เป็นบุญของลูกจ้าลูกเดินทางออกจากบ้านที่ประเทศลาวโดยมีแม่เดินมาส่งที่ริมแม่น้ำโขงไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่อยู่เพียงชุดเดียวรออยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็มีเรือหางยาวมารับมีเพื่อนเดินทางพร้อมลูกทั้งหมด5คนเมื่อเรือมาถึงเกาะกลางแม่น้ำโขงซึ่งจะเป็นไร่ข้าวโพดสูงๆลูกและเพื่อนๆก็ต้องลงมาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้นั่งรอเฉยๆจากบ่ายสามโมงที่ลูกขึ้นเรือมาจนถึงประมาณหกโมงเย็นฟ้ามืดแล้วจึงมีเรืออีกลำหนึ่งมารับเพื่อข้ามแม่น้ำโขงอีกครึ่งหนึ่งไปพักที่บ้านคนขับเรือเป็นคนไทยซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยพักที่นั่นหนึ่งคืนค่าใช้จ่ายเสียคนละ200บาทพอเวลาตีสองก็จะมีคนมารับต่อไปขึ้นรถกระบะนั่งไปถึงตีห้าก็ลงที่บ้านพักของคนขับรถสองสามีภรรยาซึ่งเป็นนายหน้าหางานให้ไว้แล้วที่กรุงเทพอยู่พักในบ้านจนถึงบ่ายสองโมงนี่จำแม่นทีเดียวนะก็ออกเดินทางโดยรถคันเดิมแต่แบ่งเป็นกลุ่มกลมขึ้นรถคันละสามคนมาถึงกรุงเทพประมาณตีสองนายหน้าก็จะไปเก็บเงินจากนายจ้างเป็นเงิน 7,500 บาทโอ้จำแม่นเลยแล้วส่งลูกจากรถเข้าไปอยู่ในบ้านของนายจ้างคนแรกครอบครัวนี้มีทั้งหมด4คนมีพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็ลูกชาย1คนลูกสาว1คนโดยลูกทำงานบ้านทุกอย่างพร้อมกับเป็นพี่เลี้ยงด้วยก็จะทำงานเสร็จก็จะกินข้าวหลังใครๆลูกๆของนายจ้างก็ชอบมาแกล้งลูกเป็นประจำคอยดูดายลูกเสียใจเสมอๆ
ลูกต้องแอบร้องไห้เป็นประจำและเจ้าผู้ชายมักจะชอบดุด่าทำร้ายคนรับใช้เป็นประจำบางครั้งก็ลงมือลงไม้ต่อมามีข่าวว่านายจ้างผู้ชายต้องย้ายครอบครัวไปอยู่เชียงใหม่ลูกจึงไม่ตามไปด้วยเพราะช่วงนั้นมีพี่คนหนึ่งมาติดต่องานไว้ให้ลูกแล้วประกอบครัวนายจ้างย้ายไปอยู่เชียงใหม่และประกาศขายบ้านหลังเก่าลูกจึงมาอยู่กับครอบครัวใหม่ลูกต้องใช้เวลาปรับตัวกับครอบครัวใหม่นี้เพราะแตกต่างจากบ้านหลังแรกมากๆเจ้าของบ้านชอบไปวัดใจดีมีกัน3คนพ่อแม่ลูกชาย9ขวบ1คนลูกจะมีโอกาสได้รู้ถึงกฎแห่งกรรมและความเป็นจริงของชีวิตเพราะที่นี่มี DMC เปิดตลอดมากกว่าครึ่งวันเสียงบรรยายถึงธรรมะดังก้องไปทั่วบ้านเสียงสวดมนต์เช้าเย็นและบูชาเจดีย์ลูกจึงได้เข้าเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแถมยังรู้สึกอบอุ่นเมื่อมีภาษาลาวปรากฏอยู่บนหน้าจอจานดาวธรรมลูกจะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายครั้งแรกก็ได้ทำหน้าที่ยุวชนต้อนรับระดับโลกเลยคอยต้อนรับหลวงพ่อโลกรู้สึกปลื้มในบุญมีความสุขอบอุ่นได้พบเห็นวัดที่สวยงามยิ่งใหญ่ได้เห็นมหาธรรมกายเจดีย์ได้รับงานอาสาสมัครมีเพื่อนมากมายและก็ไม่เห็นมีใครดุด่าลูกเลยทุกคนในการต้อนรับดีไม่มีความรู้สึกแตกกลมลูกเหมือนได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้น

เคยอบอุ่นรักการทำบุญรักการไปวัดไม่เคยพลาดเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวได้ร่วมเราพลาดในวันที่22เมษายน2518ที่ผ่านมาลูกปลื้มใจมากไม่ได้เข้าไปในห้องทรง DMC ช่วงฝันในฝันและหลวงพ่อถามว่ามีคนลาวมาหล่อพระหรือเปล่าจ๊ะแล้วก็เปิดเพลงยิ้มภาษาลาวด้วยค่ะลูกจะมั่นใจว่าหลวงพ่อต้องเห็นลูกแน่ๆเลยค่ะที่บ้านที่ลูกอยู่นี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนของพี่ชายของเจ้าของบ้านผู้ชายขอเรียกสั้นๆว่าแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านกันแล้วกันนะคะเขาเป็นคนจังหวัดหนองคายเขาเป็นคนชอบทำบุญชอบไปวัดต่อมาเขาได้มาพบกับพี่ชายของเจ้าของบ้านเป็นคนนำพาเขาได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเขาก็รู้สึกว่าใช่เลยสถานที่แห่งนี้แหละที่ตามหามานานทั้งสองคบกันไปก็ดูใจกันไปดูกันไม่นานในสุดพี่เขาจึงตัดสินใจย้ายกันไปอยู่ในครอบครัวธรรมกายซะเลยที่บ้านมิตรภาพนี้ด้วยกันแต่ทั้งสองก็ยังไม่ได้แต่งงานกันพี่ที่บ้านมิตรภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อแม่ของเขาตั้งท้องโตเขาแล้วแม่เขาก็อยากจะไปทำงานเป็นหมอนวดแต่พ่อของเขาไม่ยอมให้ไปทำแม่กับพ่อก็เลยทะเลาะ กันแม่โดนพ่อซ้อมทุกวันจนเข้าโรงพยาบาลไม่อยากใช้พลังสติแม่ไม้มวยไทยนะเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเขาออกมาดูโลกแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยเพราะว่าโดนซ้อมตลอดมาเกิดมาแล้วแม่ของเขาก็หนีออกจากโรงพยาบาลพอเสร็จภารกิจแล้วดิทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลย่าของเขาจึงได้ไปรับมาเลี้ยงส่วนพ่อเขาก็ไม่สนใจลูกเขาดื่มแต่เหล้าแล้วก็เล่นการพนันพ่อเขาบอกกับทุกคนว่าห้ามไม่ให้ใครไปหาแม่เขาจึงไม่ได้พบแม่เลยพอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาได้มาอยู่กับพ่อของเขาซึ่งมาทำงานที่กรุงเทพทำให้เขาได้รู้จักกับทอมคนหนึ่งทอมอยู่แถวนั้นในสุดก็ไปอาศัยอยู่กับทอมคนนั้นแต่ก็มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยเพราะทอมคนนั้นกลัวจะมีคนมาจีบพี่เขาหลังจากนั้นพี่เขาก็ได้พบกับแฟนผู้ชายคนปัจจุบันซึ่งคอยให้กำลังใจช่วยให้ไม่ต้องโดนทอมรังแกพี่เขาก็ได้โทรหาพ่อบอกให้พ่อช่วยเหลือเขาด้วยแต่พ่อเขาบอกว่าไม่ช่วยไม่ต้องกลับมาพี่เขาเสียใจมากที่พ่อไม่ช่วยจึงไปซื้อเหล้ามาดื่มและเฟื่อแฟนก็ดื่มเหล้าพี่เขาจึงมีอะไรกับแฟนผู้ชายจนตั้งท้องตอนตั้งท้องพี่ผู้หญิงจะเป็นเจ้าของบ้านมิตรภาพนี้ก็ขอให้กำลังใจมาให้เอาเด็กออกพี่ผู้หญิงบอกว่าไม่ให้เอาออกจะช่วยเลี้ยงนี่เจ้าของบ้านนะจ๊ะไล่พาแฟนมาทำงานอยู่ด้วยกันตอนนี้แฟนของพี่เขาก็เลยมาช่วยทำงานอยู่ที่บ้านหนึ่งตอนนี้เด็กในท้องคลอดแล้วอายุได้ประมาณ2เดือนเป็นที่รักของทุกคนในบ้านมิตรภาพค่ะคำถามเหตุใดลูกจึงมีตัวเล็กแต่ก็แข็งแรงไม่ทราบว่าจะมีวิธีทางแก้ไขได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรคะจะตัดลาวิบากกรรมนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกอีกในภพชาติต่อไปกรรมใดที่ทำคุณแม่ต้องไปเป็นคนใช้ต้องลำบากตั้งแต่เล็กต้องทำบุญอย่างไรเพื่อให้หมดกรรมนี้ช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะคุณพ่อของลูกสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นประจำแต่ก็เคยบวชช่วงสั้นมาแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมีวิบากกรรมอย่างใดและลูกจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างคะบุญหรือกรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านหลังแรกซึ่งไม่มีคุณธรรมเลยบุญใดที่ทำให้มีพี่มาชวนลูกมาทำงานกับครอบครัวธรรมกายนี้แต่ตัวพี่เขาเองชอบพูดให้ลูกเสียใจบ่อยๆพี่เขาได้ชวนมานะจ๊ะและพี่เขาก็ต้องลาออกไปเองลูกและพี่คนนี้เคยร่วมบุญกันมาอย่างไรในอดีตถึงได้มาเจอกันอีกในชาตินี้แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากรู้ว่าการที่มาอยู่กับคนรักก่อนที่จะแต่งงานกันเป็นการผิดศีลข้อ3หรือเปล่าคะ

0: แล้วถ้าหาผิดศีลเขาจะมีวิธีทำให้ผิดมากเป็นเบาได้อย่างไรครับแต่เขาทั้งสองก็ถือศีลห้าเดียวกันทั้งคู่นะแฟนของวิชาเจ้าของบ้านอยากออกจากงานที่โรงงานเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นเขามีบุญมากพอที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างไหมคะพี่จะเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์มีกรรมอะไรแม่ของเขาจึงคิดไปเป็นหมอนวดแล้วทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอดชาตินี้พี่เขาจะมีโอกาสเจอแม่ไหมคะการที่พี่ครับระคับประคองลูกในท้องไว้ไม่ไปทำแท้งจะเป็นการตัดรอนวิบากกรรมที่เคยถูกแม่ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลได้ไหมคะและจะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งได้อย่างไรคะกรรมใดทำให้พี่เขาต้องมาอยู่กับทอมคนนั้นแต่ในสุดก็ได้มาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันเพราะในอดีตชาติเคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าทำไมลูกของพี่เขาจึงมีแต่คนรักตั้งแต่อยู่ในท้องเขาเป็นใครมาเกิดทำบุญมาอย่างไรยังมีแต่คนรักคะตัวลูกเองเรียนแค่ม.3แต่มีศรัทธาอยากทำงานที่วัดลูกจะทำได้ไหมคะตัวลูกแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี่ภูเขาหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาลูกตัวเล็กแต่แข็งแรงเพราะวจีกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะซึ่งมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่มาปฏิบัติธรรมแต่ตัวเล็กจึงแกล้งไปหยอกไปแซวเขาแต่ก็ไม่ได้เจตนาว่าหนูกี่ขวบแล้วทำไมตัวเล็กนิดเดียวจึงทำให้พี่เขาหงุดหงิดนะสิพี่เขาก็เลยสวนกลับมาว่าถ้างั้นก็ไปลองตัวเล็กบ้างสิวิบากกรรมนี่มันส่งผลจะแก้ไขก็ต้องระมัดระวังคำพูดให้พูดแต่พิยาวาจาทานอาหารในครบหมู่พักผ่อนในเพียงพอและสั่งสมบุญและติฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าชาตินี้ก็อดทนหน่อยลูกนะตอนนี้ไม่เป็นไรตัวเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีเราทำได้ชื่อเราก็ยิ่งใหญ่แล้วชื่อภูเขาคนแม่ต้องไปเป็นคนใช้ลำบากตั้งแต่เล็กๆเพราะกรรมในอดีตตอนเด็กๆชอบใช้พ่อแม่พ่อทำหน่อยแม่ทำนี่หน่อยซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะที่จนโตขึ้นมีลูกแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังใช้ท่าในทำนู่นทำนี่บ่อยๆเพราะติดนิสัยอ่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของท่านเลยบวกกรรมที่ตรณีไม่ค่อยได้ทำทานมารวมส่งผลด้วยจะแก้ไขก็ต้องเลิกตรณีมันสั่งสมบุญให้เยอะๆแล้วทำบุญทุกบุญอุทิศให้กับบิดามารดาที่ตัวเคยไปล่วงเกินท่านเอาไว้จ้ะให้ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นเบาๆก็จะหายคนฉลาดทำบุญคุณพ่อของลูกโซบุรีเดิมเล่าแต่ก็เคยบวชช่วงสั้นถ้ายังไม่เลิกก็จะมีโอกาสไปอุสุธนรกหรือยมโลกได้ไม่ได้ไปมหานรกแต่ก็เนี่ยน้องๆก็อุสุธนรกหรือยมโลกเพราะบุญบวชนี่มาตัดรอนและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติต่อไปถ้านะถ้าก็จะเป็นคนปัญญาอ่อนใบ้บ้ามีโรคมากอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นจ้ะนอนนั้นยังเสียชื่อเสียงอะไรสารพัดเยอะลูกจะช่วยเหลือท่านก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านได้ชี้โทษภัยของอบายให้เห็นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นในช่วงนี้ให้ลูกสั่งสมบุญทุก

ให้เยอะแล้วก็ติดฐานเจตบุญนี้ไปดำเนินการในท่านเห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้ไปก่อนนะลูกนะแล้วก็ติดฐานนี้เลิกให้ได้เอาบุญเนี่ยไปตัดหลอนวิบากกรรมก่อนจนถ้าบุญเก่าของท่านได้ช่องนั่นแหละจึงค่อยไปแนะนำท่านลูกต้องมาเป็นคนใช้บ้านหลังแรกจะมีคุณธรรมเลยเพราะกรรมในอดีตในชาติที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะชาตินั้นลูกจะเป็นกุลธิดาเศรษฐีบุตรีลูกเศรษฐีลูกเนี่ยอดีตเป็นคนเคยรวยเป็นลูกเศรษฐีทีเดียวนะลูกภูเขาเนี่ยทีนี้ก็ชอบใช้รุ่นพี่หลายท่านที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยในฐานะตัวเป็นลูกเศรษฐีลูกจะภาพใหญ่นี่ไปทำโน่นทำนี่พี่ทำนั้นหน่อยเป็นนี่หน่อยทำเหมือนคนรับใช้เนี่ยซึ่งเขามีศีลมากกว่านะพี่บางคนก็ถือศีล8งี้ไปใช้เขาจึงทำให้กรรมอื่นได้ช่องมาเสริมคือกรรมแห่งความตระหนี่กรรมเป็นความตระหนี่กรรมที่ดูด่าว่าคนรับใช้ในบ้านรูปกรรมมีมานะที่ติดด้วยมารวมส่งผลจ้ะคือกรรมพวกนี้กำลังคอยช่องว่างนี้อยู่ลูกได้มีพี่คนหนึ่งมาชวนทำงานกับครอบครัวธรรมกายนี้เพราะบุญที่ลูกเคยทำกับหมู่คณะมาดังกล่าวเมื่อถึงเวลาส่งผลก็บันดาลให้เจอพี่คนหนึ่งมาชวนให้ทำงานกับครอบครัวธรรมกายซึ่งก็เข้าวัดพระธรรมกายแล้วเขาก็จะได้นำมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกจ้าแต่พี่เขาชอบพูดให้ลูกเสียใจและลาออกไปเองเพราะตัวลูกเองนะมีวจีกรรมเยอะจึงทำให้มาเจอคนที่ชอบพูดให้เสียใจบ่อยๆจ้านี่วจีกรรมเขาจึงมาดูดวจีกรรมในชาติปัจจุบันของคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเวลาคนอื่นเขาโดนเนี่ยมันเป็นอย่างไรอีกทั้งพี่เขาก็มีนิสัยอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีบุญครบบัณฑิตนักปราชญ์จ้ะพี่คนที่ชวนมาทำงานเนี่ยลูกแล้วพี่คนนี้ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันก็มีเป็นญาติกันก็มาอากันก็มีมาในอดีตกันจ้ะลูกก็ควรจะไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขาแนะนำให้เขามาสร้างบุญกับหมู่คณะเขาก็จะได้มีบุญติดตัวไปแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณเขาที่เขานำพาลูกได้มาอยู่สร้างบารมีกับครอบครัวธรรมกายนี้จ้ะเมื่อไปทำหน้าที่แล้วเขาจะแสดงออกไงก็อย่าไปถือสาเขาเฉยๆแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านจำได้ไหมจ๊ะได้มาอยู่กับคนที่รักกันก่อนที่จะแต่งงานตามประเพณีนั้นถือว่าไม่เหมาะสมยิ่งถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาก็ถือว่าผิดศีลข้อ3นะถ้ายังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าปกครองตัวเองได้เพราะโตแล้วไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามารดาแล้วดูแลตัวเองได้แล้วแล้วมาอยู่ด้วยกันถ้านอกใจกันถือว่าผิดศีลข้อ3แต่ถ้าไม่นอกใจอีกเรื่องไม่ผิดถ้าให้ดีที่สุดก็คือไปแต่งงานก็ได้หมดเรื่องหมดราวมันถูกเรื่องถูกราวซะตามขนบธรรมเนียมว่าถ้าทำประเพณีที่ดีงามจ้ะแต่งงานแล้วไปจดทะเบียนแล้วไปอะไรก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้รับเห็นในกรณีที่แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านนั้นคู่มีศีล5ในกรณีที่แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านทั้งคู่มีศีล5แค่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัยและไม่ได้นอกใจกันถือว่าไม่ผิดศีลข้อ3จ้ะเดี๋ยวตามทันไหมเนี่ยถ้าปกครองตัวเองได้อยู่ร่วมกันไม่ประพฤตินอกใจถือว่าไม่ผิดศีลข้อ3แต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันถือว่าผิดข้อ3แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากออกจากโรงงานแล้วมาทำธุรกิจเองเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นนั้นก็ต้องสั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆแล้วเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆขึ้นมาก่อนเพื่อหาประสบการณ์
ค่อยเป็นค่อยไป

ไปก็จะค่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับแห่งกำลังบุญของตนจ้ะแม่ของพี่เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอดพี่อีกคนหนึ่งนะพี่ที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อจะไปเป็นหมอนวดพระวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตของพี่เขาของพี่คนนี้ในสมัยที่เป็นผู้หญิงเหมือนชาตินี้เมื่อมีท้องแล้วก็ทอดทิ้งลูกให้คนอื่นดูแลน่ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะท้องแล้วทอดทิ้งเนี่ยลูกให้คนอื่นก็ดูแลตัวเองไม่ดูแลไม่รับผิดชอบให้พี่เขาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วอธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้ได้เจอแม่เจอแม่เหมือนเห็นไหมคนหนึ่งเนี่ยอธิษฐานทุกวันแล้วก็ไปลอยกระทงเจอเนี่ยจำได้ไหมจ๊ะสักวันหนึ่งเมื่อบุญส่งผลเต็มที่ก็มีสิทธิ์เจอได้จ้าการที่พี่เขาประคับประคองลูกไว้ในท้องโดยไม่ไปทำแท้งก็ถือว่าแก้ผังเก่าที่เคยมีท้องแล้วไปทำแท้งให้เบาบางลงจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะจะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งก็ต้องอย่าทิ้งลูกและสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีอย่าเฝ้าเลยนั่นแหละอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมและชาตินี้ดีที่สุดก็คือมีลูกคนนี้และแฟนคนนี้ก็พอแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็รักษาศีล5ให้ดีจ้ะทั้งคู่แหละต้องให้แฟนเขารักษาศีล5โดยอย่าไปดื่มน้ำเมาอย่าไปเจ้าชู้แล้วก็อย่าไปเล่นกามนันเลี้ยงดูลูกให้ดีก่อนที่พี่เขาจะมาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันได้เคยไปอยู่กับทอมก่อนเพราะวิบากกรรมการเมเจ้าชู้ของพี่เขามีมากในชาติที่เป็นผู้หญิงที่ผ่านมาหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะจึงมีจิตคิดที่แตกต่างจากผู้หญิงปกติลูกของพี่เขาเป็นคนรักตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเพราะแต่เด็กในท้องมีบุญสงเคราะห์ญาติมาในอดีตมาส่งผลให้มีคนมาสงเคราะห์และรักในปัจจุบันนี้จ้ะลูกและคนอื่นๆต่างต้องจากที่บ้านตัวเองมาทั้งนั้นและมารวมอยู่ในครอบครัวธรรมกายนี้แม้แต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใช่คนที่นี่ต่างก็มาดูแลกันเองโดยไม่มีผู้ใหญ่มาคอยบ่นคอยว่าและอยู่ร่วมกันในบุญอย่างมีความสุขเพราะบุญนี้ทุกคนเคยสร้างร่วมกันมาแม้ว่าเกิดมาจากที่ไหนก็ไม่สำคัญเมื่อถึงเวลาบุญที่เคยสร้างร่วมกันมานั้นก็บันดาลให้มารวมกันจ้าตัวลูกเองเรียนแค่ม.3แต่อยากทำงานที่วัดก็ให้มาเป็นอาสาสมัครและอยู่กับครอบครัวธรรมกายจะเหมาะสมที่สุดจ้าตัวลูกแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์โดยเฉพาะตัวลูกเองในอดีตเป็นลูกเศรษฐีประมาทในการดำเนินชีวิตได้พลัดกับหมู่คณะไปหลายพุทธันดรแล้วชาตินี้บุญเก่าที่เคยสร้างมากับหมู่คณะกรรมการนี่มาเจอกันอีกอย่างทุลักทุเลทีเดียวข้ามน้ำข้ามแรงต่างมาลำบากชาตินี้ก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะจ๊ะเมื่อมาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2566หล่อพระเพื่อสั่งสมลักษณะมหาบุรุษหลวงพ่อในวัยเรียนยังมีข้อข้อง

ใจที่มีอยู่ในใจหลวงพ่อมาตลอดคือต้องการแสวงหาว่าพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีองค์ไหนบ้างที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษหลวงพ่อตระเวนไปตามโรงหล่อพระช่างหล่อพระจะตอบเหมือนกันว่าพระพุทธรูปท่านจะมีสัดส่วนของท่านตามยุคตามสมัยยุคสุโขทัยก็สัดส่วนนี้ยุคธราวดีศรีวิชัยคุปตะอยุธยาลพบุรีรัตนโกสินทร์ต้องสัดส่วนอย่างนี้ถ้าผิดไปจากนี้ครูบาอาจารย์ท่านแช่งเอาเลยห้ามช่างทำผิดจากนี้บ้างก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางอีสานต้องหน้าเหมือนคนอีสานถ้าอยู่ใต้ก็ต้องเหมือนคนใต้คนเหนือหน้าเหมือนคนเหนือหรือพระพุทธรูปที่ญี่ปุ่นก็ต้องเหมือนคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นแต่พระพุทธรูปตามกาลสมัยกับสืบสายวัฒนธรรมหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะลักษณะมหาบุรุษในพระไตรปิฎกที่ระบุนั้นมันอยู่เหนือคำว่าเชื้อชาติเพราะเป็นลักษณะของผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมมาเต็มเปี่ยมแล้วทั้งนั้นลักษณะมหาบุรุษที่สวยกว่าหญิงงามกว่าชายแล้วก็สง่ากว่าเทวดารูปภพอรูปภพทั้งหลายสิ่งนี้ก็ยังเป็นข้อข้องใจอยู่ในใจหลวงพ่อตลอดมาแต่มาหายสงสัยเมื่อมาถึงคุณยายอาจารย์ของเราท่านบอกว่าสิ่งที่กำลังแสวงหาอยู่นั้นอยู่ในตัวไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกให้ไปค้นตรงนี้ให้เจอตลอดระยะเวลา40กว่าปีก็เฝ้าเพียรพยายามทำตามคุณสอคำสอนของคุณยายอาจารย์แล้วในที่สุดก็พยายามเก็บเล็กผสมน้อยลักษณะมหาบุรุษค่อยๆเอาออกมาได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็คือพระธรรมกายประจำตัวที่ประดิษฐานที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นั่นแหละแต่ถามว่าลักษณะมหาบุรุษที่ถ่ายทอดมานั้นสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าสถานการณ์ทำให้เราต้องเร่งรีบสร้างให้เสร็จให้ทันใช้ถึงแม้จะยังไม่ถูกใจยังไม่สมใจก็ถือว่าพอเป็นเค้าโครงที่เราจะศึกษาเข้าไปหาพระในตัวของเราได้ต่อไปเพราะลักษณะมหาบุรุษมีอยู่ในตัวของเราซึ่งเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามจะเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามแต่ภายในนั้นเหมือนกันเป็นความเหมือนในความต่างความแตกต่างมีเพียงภายนอกแต่ความเหมือนอยู่ภายในลักษณะมหาบุรุษตรงนี้แหละเราสามารถเข้าไปถึงได้เพราะฉะนั้นองค์ที่เสร็จยังไม่สุดแต่องค์ที่สุดนั้นยังไม่เสร็จเราก็ต้องทำตามอย่างนี้กันไปก่อนการได้มาหล่อลักษณะมหาบุรุษเป็นการสั่งสมลักษณะมหาบุรุษให้เกิดขึ้นกับตัวของเราไปทีละเล็กทีละน้อยนอกเหนือจากบุญกุศลที่เราจะได้รับและเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า

เราจะต้องค่อยๆสั่งสมลักษณะมหาบุรุษไปเรื่อยๆซึ่งที่จำลองมาให้ดูถือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากพอสมควรหากใจเราผูกพันไว้กับท่านสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมแล้วเราจะต้องได้ลักษณะมหาบุรุษนี้แน่นอนทบทวนโอวาทเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2548

0: ุพวกเรามีชื่อในแผ่นชาแล้วหรือยังจ๊ะ
1: มีแล้วครับ
0: เรื่องที่หลวงพ่อพยายามจำลองลักษณะพระธรรมกายลักษณะมหาบุรุษที่มาในพระไตรปิฎกออกมาให้พวกเราได้เห็นกันเนี่ยท่านทำมาตลอดนะแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆคือพระพุทธรูปแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันไปตามสถานที่ปางสุโขทัยเป็นพระหน้านางอ่อนหวานพระเชียงแสนเกศดอกบัวตูมแล้วก็หน้าอิ่มเอิบสมบูรณ์มีสังคติสั้นเหนือราวนมพระปางอู่ทองน่าจะดุออกจะเป็นสี่เหลี่ยมเขาจะตัดก็เจอแบบนี้มาตั้งมาตลอดก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลวงพ่อก็มาอธิบายให้พวกเราฟังแล้วว่ามันไม่น่าใช่เนาะเพราะสิ่งที่มีอยู่ในตัวนะที่เป็นพระธรรมกายที่มีในพระไตรปิฎกน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็ที่คุณยายจนกระทั่งหลวงพ่อหายสงสัยเมื่อมาเจอคุณยายเนี่ยคุณยายบอกแล้วว่าสิ่งที่กำลังแสวงหาอยู่นั้นอยู่ในตัวไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกให้ไปค้นตรงนี้ให้เจอเดี๋ยวลองดูก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะของไทยเรานะสิ่งที่มีอยู่ในตัวเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ค้นตรงนี้ให้เจอไม่ทราบมีเรื่องเสร็จยังเหรออ๋อฮะเดี๋ยวเขาจะเตรียมรูปให้เราดูนะเดี๋ยวเราไปก่อนบอกตลอดระยะเวลาเนี่ยหลวงพ่อก็พยายามปั้นพระพุทธรูปให้มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการ

0: เรียบร้อยเสร็จแล้วเออ
1: ท่านก็พยายามจะปั้นนะให้ได้ลักษณะพระพุทธรูปที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการแล้วก็ทำมาตลอดเลยเมื่อก่อนตอนอยู่ที่196ไร่ใหม่ๆไม่ทราบตอนนั้นประมาณปี2526 25 26ราวๆนั้นมั้งตอนก็ยังอยู่ภายในวัดยังไม่ได้ออกมาที่สภาหลังคาจากแล้วก็มีช่างปั้นอยู่ในนั้นแหละแต่ตอนเริ่มต้นใหม่ๆไม่รู้จะทำไงท่านบอกว่าให้งาเป็นนั่งเป็นหุ่นและให้ช่างปั้นดูก่อนว่าลักษณะคนปั้นแบบนี้แล้วก็ไปนั่งตอนนั้นก็น่าจะดุนิดนึงช่างปั้นก็บอกหลวงพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วก็ยิ้มเอ๊ะไม่รู้ยิ้มไงช่างปั้นเขาเก่งเขาไปเอาอมลูกอมให้เราอมพออมเสร็จแล้วรู้สึกเราก็ยิ้มได้ก็เรียกอมยิ้มจากนั้นเขาปั้นนั่นตอนแรกๆเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆหลวงพ่อคุมอย่างใกล้ชิดเลยจนกระทั่งพัฒนาถึงขนาดนี้มีไหมเจอถ้าเสร็จแล้วบอกฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตอนเรานั่งสมาธิเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วว่าให้ใจเราจดนิ่งๆอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละทำไปเรื่อยๆทำเหมือนไม่ได้ทำเหมือนไม่ได้ทำและให้มีความสบายอกสบายใจอยู่ในนั้นตรงนี้นี่เคยมีพระที่คุมก่อสร้าง

ู้มีบุญในสมัยนี้หรอกนะทั้งพระทั้งอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยหลวงพ่อกันไว้ให้นั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมงในนั่งในห้องเงียบๆที่มีเครื่องปรับอากาศ1ปีก็ให้ไปปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง2สัปดาห์ปีนึง2ครั้งเป็นอย่างต่ำท่านก็จะให้แบบนี้เนี่ยคือผู้มีบุญในสมัยนี้แต่สมัยก่อนมันงานก่อสร้างรุนแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเลยมากมายแบบนี้จะเก็บเล็กผสมน้อยก็ตอนกำลังทำงานนั่นแหละหลวงพี่มหาท่านคุมที่ปลายทางคือที่กำลังเทคอนกรีตมีเครื่องสั่นเสียงดังโหนกหูท่านก็ยืนไปแล้วก็จดไปเรื่อยๆของนายอยู่ที่กูที่โม่คุมสัดส่วนการผสมคอนกรีตให้เป๊ะเลยให้แข็งแรงที่สุดผสมไปล้างหินล้างทรายไปกว่าจะผสมคอนกรีตได้แต่ละโม่แต่ละโม่นี่พิถีพิถันที่สุดแล้วกระจายกระจดไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีเวลาพักก็ตอนเย็นตอนเย็นๆกลับไปกุฏิสงน้ำสงท่านนั่นแหละหลวงพี่มหาท่านไปรดน้ำต้นไม้วันหนึ่งนะท่านไปรดน้ำต้นไม้ระหว่างที่จะรอทำวัดเย็นนั่งสมาธิกันต่างคนต่างนั่งเนี่ยท่านบอกว่าท่านเห็นตัวของท่านเนี่ยมีองค์พระตัวของท่านเป็นพระธรรมกายเลยแล้วกำลังยืนรดน้ำอยู่นะรดน้ำต้นไม้ที่กุฏิแสดงว่าใจของท่านเนี่ยจดอยู่กับองค์พระอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดแล้วเวลาสบายสบายใจกายของท่านก็เป็นกายของเรากายของเราก็เป็นกายของท่านอย่างที่หลวงพ่อนำนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้เป๊ะเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ได้เวลาแค่นั้นแหละที่จะเจียดเวลามานั่งสมาธิหรือทำใจหยุดใจนิ่งแล้วตรงนี้เองที่หลวงพ่อให้พวกลูกๆย้ำตลอดเวลาว่าใหใจจดที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดทำภารกิจการงานอันใดก็ตามแม้ญาติโยมก็ตามขับรถมาวัดเนี่ยมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ถ่ายทอดมาให้เราอีกทีหนึ่งบอกขับรถไปนั่งสมาธิมันตั้งใจเกินไปมั้งแต่เวลาขับรถสบายๆจะมาวัดเนี่ยจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายปรากฏว่าจิตตกศูนย์เข้าไปเห็นองค์พระภายในในขณะที่กำลังมือถือพวงมาลัยอยู่นั่นแหละแล้วที่หลวงพ่อไปเจอคุณยายบอกหายสงสัยเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่อแสวงหานั้นน่ะอยู่ในตัวไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกให้ไปค้นที่ตรงนี้ให้เจอที่ชนเชื้อชาติศาสนาใดๆก็ตามมีพระธรรมกายเหมือนกันหมดแล้วก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราเดี๋ยวลองดูภาพอันนี้นะภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นเชื้อสายทางจีนรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบไปทางจีนแต่ว่าที่เหมือนก็คือท่านแหวกอกเป็นสัญลักษณ์ว่าภายในท้องของเรานั้นที่ศูนย์กลางกายในกายเรานะมีพระธรรมกายเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยลองดูรูปต่อๆไปก็ได้นะเห็นไหมท่านให้ไวยปริศนาธรรมว่าภายในตัวของเรานั้นมีพระธรรมกายขอดูรูปต่อๆไปเลยทีละรูปเลยนะมีพระธรรมกายอยู่ภายในนะแล้วปรากฏเป็นมาเป็นพันๆปีนะยืนยันแบบนั้นหมดดูรูปต่อไปก็ได้นี่ข้างนอกเป็นพระสงฆ์นะแต่ข้างในเป็นพระธรรมกายชัดเจนไหมนี่ก็เหมือนกันดูรูปต่อไปข้างในมีพระธรรมกายนะแล้วมีความสุขโดยหน้าตาของท่านยิ้มแย้มเบิกบานใจภายนอกไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษหรอกแต่ข้างในคือลักษณะมหาบุรุษพระธรรมกายแม้จะหล่อเป็นทองคำก็ตามเนี่ยข้างในก็เป็นแบบนี้เป็นพระธรรมกายยืนยันเหมือนกันหมดเลยแล้วคำว่าพระธรรมกายนี้ปรากฏในมหายานมากมากเลยนะเราดูรูปต่อไปเรื่อยๆนะเนี่ยมีอยู่หลายรูปเลยทีเดียวแล้วปฏิบัติธรรมก็ยืนแบบเนี้ยรูปต่อไปก็เหมือนกันนะฮะ

เนี่ยมีพระธรรมกายอยู่ในตัวนะพวกเราอันนี้นี่เป็นการยืนยันว่าไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามมีพระธรรมกายอยู่ในตัวสมดังที่คุณยายบอกหลวงพ่อไว้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อกำลังแสวงหาอยู่นั้นมีอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกให้ไปค้นตรงนี้ให้เจอแล้วหลวงพ่อก็บอกกับเราว่าจะเจอได้ต้องทำใจให้สบายทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายทำไปเรื่อยๆทำแล้วทำเล่าเฝ้าแต่ทำเพียรแล้วเพียรเล่าเฝ้าแต่เพียรอย่าหยุดไม่หยุดไม่หย่อนบารมีเราก็สั่งสมไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็เข้าสมปรารถนาเข้าไปหาพระธรรมกายในตัวแล้วตอนนั้นเราจะรู้เลยว่าพระธรรมกายนั้นที่มีในพระไตรปิฎกว่าสวยกว่าหญิงงามกว่าชายสง่ากว่าเทวดาพรหมอรูปพรหมเป็นอย่างไรเราไปรู้กันเอาเองนะแล้วมันก็เป็นความเหมือนในความแตกต่างแตกต่างกันเพียงภายนอกแต่มีความเหมือนอยู่ภายในลักษณะมหาบุรุษตรงนี้แหละเราสามารถเข้าถึงได้เป็นความเหมือนที่แตกต่างเฉพาะภายนอกเหมือนกันที่ภายในนะแล้วหลวงพ่อก็พยายามให้ช่างปั้นจำลองพระธรรมกายลักษณะมหาบุรุษ32ประการมาให้พวกเราดูพระพุทธรูปที่หลวงพ่อพระธรรมกายที่หลวงพ่อปั้นมาให้พวกเราดูนะพวกเรารู้ไหมว่าหลวงพ่อนะให้ไปถามหมอฟันว่าลักษณะฟันของมหาบุรุษที่มี40ซี่นะลักษณะฟันเป็นยังไงคุณหมอที่มีชื่อเสียงหมอคุณหมอทำฟันนะที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นสมัยนั้นถามว่าคุณหมอเคยเห็นไหมหมอก็บอกว่าไม่เคยเห็นนะเฮ้ยเห็นอย่างมากที่สุดไม่ใช่32ซี่นะมีแค่36ซี่แต่40ซี่ไม่เคยเห็นแล้วก็เลยถามหมอต่อว่าแล้วลักษณะถ้า40ซี่นะกรามคางจะมีรูปลักษณะแบบไหนพวกเราเคยได้ยินช่างปั้นพระองค์ไหนไหมที่ลงรายละเอียดถึงขนาดนี้แล้วท่านจะชอบปั้นองค์ที่นั่งสมาธิหลวงพ่อปั้นองค์นั่งสมาธิบอกองค์นี้แหละคือองค์ชัยชนะมารเป็นพระชนะมารชนะด้วยท่านั่งสมาธินี่แหละไม่ได้ชนะด้วยรูปอื่นเลยเพราะฉะนั้นวัดพระกายจึงมีพระประธานแล้วเป็นพระนั่งสมาธิเพราะเป็นปางชนะมารขนาดนั่งแบบนี้นี่นะท่านยังมีคำถามมาอีกว่าแล้วถ้าท่านลุกยืนขึ้นมาล่ะที่ว่ากางแขนออกเป็นปริมณฑลน่ะจะยาวถึงไหนปลายนิ้วจะยาวถึงไหนนิ้วยาวเท่ากันนิ้วยาวอย่างไรที่ว่านิ้วทั้ง10นิ้วยาวเท่ากันมันนับวัดจากตรงไหนเป็นยังไงโอ้หลวงพ่อปั้นกว่าจะได้มา40กว่าปีนี่ไม่ง่ายเลยไหนใครมีเป็นปีชื่ออยู่ที่ฐานแผ่นฌานของพระธรรมกายที่พระมหาธรรมกายเจดีย์บ้างโอ้สาธุใครมีมากกว่า1องค์บ้างโอ้สาธุจะกี่องค์ลักษณะก็เหมือนกันหมดแล้วหลวงพ่อบอกต่อไปอีกว่าเนื่องจากตอนนั้นรีบสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์จึงรีบเอาแค่นี้ล่ะพบพัฒนาต่อไปพัฒนามา20กว่าปีแล้วล่ะก็ได้แบบนี้มันพัฒนาต่อไปก็ได้อีกนิดนึงแต่ว่างานใหญ่รออยู่อายุของเราไม่รอแล้วถ้าเลยเอาแค่นี้ท่านยังบอกว่าที่ถ่ายทอดมาน่ะสมบูรณ์ไหมยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ต้องรีบสร้างให้เสร็จให้ทันใช้แม้ยังไม่ถูกใจยังไม่สมใจก็พอจะถือเป็นเค้าโครงที่จะให้เราศึกษาเข้าไปหาพระในตัวเราได้ต่อไป

แล้วก็ท่านบอกว่าลักษณะมหาบุรุษตรงนี้แหละเราทุกคนสามารถเข้าไปถึงได้เพราะฉะนั้นองค์ที่เสร็จตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่องค์ที่สุดแต่องค์ที่สุดนั้นยังไม่เสร็จจะเสร็จเมื่อไหร่บอกฮู้ไม่รู้นะแต่ว่าเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วเราไปทำกันต่อนะเพราะการที่เราได้มาหล่อลักษณะมหาบุรุษหล่อพระประธานเนี่ยเป็นการสั่งสมบารมีของเราทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้วันหนึ่งเราจะได้ลักษณะมหาบุรุษเช่นกันเช่นนี้บ้างแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังเป็นบุญกุศลที่เราจะได้รับเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเราจะต้องค่อยๆสั่งสมลักษณะมหาบุรุษไปเรื่อยๆหากใจเราผูกพันกับท่านสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมแล้วเราจะต้องได้ลักษณะมหาบุรุษนี้แน่นอนแล้วเราจะหล่อพระประธานวันวิสาขะนี่ใช่ไหมวันที่3วันที่3มิถุนายนเราจะเริ่มมารอพระประธานให้มากันให้พร้อมหน้ามาบุญนี้ยืนบุญใหญ่นี้กันนะแล้วช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลวงน้ามีโอกาสไปร่วมงานฉลองห้องปฏิบัติธรรมบนเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือไปรวมประชุมสงฆ์นานาชาติที่ประเทศเวียดนามณวัดบาวางพอไปถึงนี่นั่นน่ะได้ข้อคิดได้เห็นได้มุมมองอะไรต่างๆมากมายเลยก็มีคลิปสั้นๆอยากจะให้พวกเราได้ดูว่าเรามีความคิดแบบนี้ไหมหรือเรามีความคิดอะไรบ้างหลังจากการชมคลิปนี้ขอเชิญนะ

คนเยอะไหมเขาประมาณว่าคนมาประมาณ 60,000 คน 60,000 คนนี่นั่นไปเลยซึ่งถ้าหากว่าอยู่ที่วัดพระธรรมกายก็จะกระจายกระจายบางๆแต่พออยู่ในทางถนนที่รถพอจะสวนกันได้2เลนแล้ว2ซ้ายขวาก็เป็นป่าเป็นเขานะคนจะดูเยอะแน่นมากเลย 60,000 คนนี่นั่นภูเขาแทบระเบิดอย่างนั้นนะระยะที่ยังทางที่เขาแห่พาเลทเขาเรียกพาเลทขบวนพาเลทระยะทางเขาบอกว่าประมาณ8กิโลเมตรลงเขาแล้วก็ขึ้นเขาประมาณ8กิโลเมตรตลอดทางเนี่ยจะมีคนแน่นแบบนี้ตลอดเลยคนแน่นที่นี่ถ้าอยู่ในประเทศของเราอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ไปอยู่ในประเทศที่มีการปกครองระบอบสังคมนิยมพวกเราว่าแปลกไหมแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเขารู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สั่งสอนเป็นประทีปนำทางให้กับชาวโลกได้ดำเนินชีวิตตามได้โดยไม่มีโทษไม่มีภัยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือวุ่นวายให้กับใครเลยมีแต่บุญมีแต่กุศลมีแต่ความดีมีแต่ความเย็นและมีแต่ความสงบความสุขเขาถึงอนุญาตในขณะเดียวกันเขาควบคุมอยู่ห่างๆนะไม่เข้ามายุ่งจับตาดูอยู่ห่างๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าญาติโยมที่นั่นเนี่ยมีความปิติเบิกบานใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานวิสาขบูชาเขาเรียกวิสาขเดย์ของเวียดนามแล้วที่นั่นมีมาจากหลายประเทศมีพระมาจากบังคลาเทศศรีลังกาเขมรลาวเบอร์มาพม่าเมียนมาแล้วก็จากไทยเราแล้วจากที่อื่นๆอีก10ชาติได้ภูฐานเนปาลอินเดียมาหมดแล้วสิ่งที่เห็นอย่างคือคนที่นั่นเขาให้ความเคารพต่อพระสงฆ์มากมากมากเลยพอเราเห็นแบบนี้แล้วก็มองย้อนกลับมาที่วัดพระธรรมกายสมัยเริ่มต้นสร้างวัดอะไรของเราเป็นแบบนี้เลยบาสกุบาสิกาญาติโยมที่มาวัดเนี่ยให้ความเคารพพระสงฆ์พระสงฆ์เดินผ่านไปทางไหนนี่นะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจะย่อตัวลงคุกเข่าลงพนมมือให้คณะสงฆ์เดินพระสงฆ์เดินผ่านไปก่อนแต่เดี๋ยวนี้ภาพนั้นอาจจะเลือนลางไปแล้วบ้างอาจจะเป็นเพราะคนเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ทันทีที่เราเห็นญาติโยมของเขาให้ความเคารพกับพระสงฆ์พระสงฆ์เดินผ่านก็จะยกมือไหว้แล้วยืนค้อมตัวลงอย่างอ่อนน้อมที่สุดทุกคนเลยและไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แม้กระทั่งเป็นเด็กทารกเพิ่งหัดเดินเขาก็สอนให้กราบพระยกมือไหว้พระให้ก้มหัวให้นี่ในระบบสังคมนิยมนะต้องไม่ลืมเขาสอนกันแบบนี้พอเราเห็นแบบนี้เราก็มองข้ามไปถึงอาจารย์พระอาจารย์ของเขานะสอนยังไงเนาะถึงทำให้ญาติโยมของเขาให้ความเคารพในพระรัตนตรัยถึงขนาดนี้ความเคารพใน

พระไตรมีกี่อย่างจำได้ไหมหนึ่งนางเงียบเลยเคารพในพระพุทธสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่เคารพในการศึกษาห้าเคารพในสมาธิหกเคารพในความไม่ประมาทเจ็ดเคารพในการปฏิสันถานเรื่องนี้คุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตชีโวท่านสอนเราไม่รู้กี่ครั้งแล้วจำกันได้ไหมแล้วเราเอามาปฏิบัติหรือเปล่าในรูปธรรมแต่ไปดูที่นี่ที่เวียดนามคนในระบอบสังคมนิยมมาหลายสิบปีณวันนี้เขาให้ความเคารพครบทุกข้อเลยครับสมาชิกลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเคยได้รับความชื่นชมทางด้านนี้มาวันนี้อย่าให้แพ้เขานะลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วคราวนี้เปลี่ยนเรื่องมาเรื่องขององค์พระที่เขาแห่เขาเรียกว่าเบบี้บุตดาหลวงน้าก็ติดตะคิดตะขวงใจคำนี้เหมือนกันนะว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นเบบี้เป็นผู้ใหญ่เสมอแต่เป็นรูปของเจ้าชายตอนประสูติออกจากครรภ์มันดาใหม่ๆเดินก้าวได้เจ็ดก้าวมีดอกบัวผุดมารองรับฝ่าเท้าพร้อมกับชี้นิ้วมือหนึ่งชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกมือหนึ่งชี้ลงไปบนดินเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายและเราเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีความหมายแบบนั้นนะแต่ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เราจะรู้ได้จากพระไตรปิฎกที่พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเชิญปุโรหิตพราหมณ์8คนที่มีความรู้ที่สุดในสมัยนั้นมาอวยพรให้กับพระราชโอรสใน8คนนั้นมีพระอาจารย์ทิสาปาโมกดาบทที่เป็นที่เคารพนักสือ8รูปนะทุก7รูปบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี้ครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใหญ่ที่สุดในแผ่นดินถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นเองที่ยืนยันชี้นิ้วเดียวเลยว่ามีคติแค่หนึ่งก็คือพระองค์เจ้าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเท่านั้นองค์นี้คือพระอัญญาโกฏัญญะแล้วไปรวบรวมอีก4ปัญญวัคคีย์น่ะอีก4รูปรวมเป็น5รูปซึ่งก็เป็นรูปของดาบทองค์ที่ลูกหลานดาบทองค์ก่อนๆที่มาพยากรณ์8รูปนั้นแล้วก็สงสัยต่อไปอีกว่าทำไมไม่เอาพระพุทธรูปปางชนะมารหรือที่เขาเห็นทั่วๆไปเมื่อตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วมีพระธรรมเป็นพระธรรมกายแล้วเนี่ยเอามาแห่ล่ะทำไมทางมหายานจะใช้รูปของเจ้าชายสิทธัตถะตอนประสูติเท่านั้นตรงนี้ยังค้างคาใจอยู่ก็หวังว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายจะได้ชี้แนะมาให้หลวงน้าด้วยนะและในตอนนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้นึกถึงวันที่เรา

คยมีญาติโยมหนาแน่นเลยชาวพุทธมาจากทั่วทั้งประเทศมาร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายแล้วยังจำได้เลยมาจากทั่วโลกเลยนะถือป้ายมามีลอสแอนเจลิสก็มีมาจากลอนดอนมีจากอะไรแต่ละป้ายนะจากต่างประเทศมาถือมาเลยใหญ่กว่านี้เยอะมากนั่นสมัยหลวงพ่อยังมานั่งตรงนี้แล้วก็มีลูกๆทั่วโลกมาร่วมบุญอย่างถ้ามีการหล่อพระประธานแบบนี้นี่นะภาพนั้นอ่ะวัด 2,000 ไร่นั่นไปหมดก็แล้วกันก็อย่างยังหวังว่าวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ญาติโยมพวกเราที่อยู่มุมไหนของประเทศของโลกที่มาได้ให้มาหล่อพระกันและสิ่งที่หลวงนะอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้พอตั้งนึกอยู่แล้วเอ๊ะจะพูดอะไรเนี่ยมันหายไปเฉยๆงั้นเอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันมาสั่งสมลักษณะหมาบุรุษพร้อมๆกันนะมาด้วยกันเลยสั่งสมทีละนิดทีละหน่อยกันนะ

พ่อก็มอบหมายทำงานมวลชนก็คือไปปฏิธรรมให้กับชาวบ้านผมงงนะผมเป็นคนหยาบคือให้ไปตีลานบานแทงว่าเด็กช่างกลเนี่ยมันรู้สึกง่ายกว่าไงแต่ต้องมาสวัสดีครับต้องมาอ่อนน้อมเขามันยากแต่เมื่องานหลวงพ่อสั่งก็ต้องทำรับปากท่านแล้วครับอย่างเดียวก็ผมเนี่ยเป็นคนที่หลวงพ่อท่านให้ไปดูพระกาลุทายีว่าท่านพูดยังไงอ๋อพระกาลุทายีก็คืออมาตย์อดีตอมาตย์เนี่ยก่อนที่จะอัญเชิญพระธรรมวิจ้ามาที่เมืองกบิลพัทเนี่ยก็ต้องพูดพรรณนาตอนนี้ฤดูฝนเป็นยังไงดอกไม้เป็นยังไงพูดจนพระธรรมวิจ้าต้องเสด็จกลับมาอะไรต่างๆครับผมชื่ออำนาจเจริญอินนะครับรับบุญอยู่ที่สวนป่าหิมวันอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับก็มาครั้งแรกก็ประทับใจเพราะว่าเกิดมาเราเหมือนว่าเราอยู่เป็นเด็กช่างกลนะเนาะมันก็กระด้างพอสมควรนะนะคราวนี้เห็นเขามายกมือไหว้เราก็ไม่ค่อยยกมือไหว้ใครหรอกแต่ว่ากลัวเพื่อนเสียหน้าเขายกก็ยกตามอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในพระโบสถ์ไปกราบพระประธานเพื่อนชวนไปพอกลับออกมาก็มีความรู้สึกประทับใจว่าเอ๊ะตอนที่เราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยรองเท้าเราจำได้ว่าเราหันหน้าเข้าไปในโบสถ์แต่กลับมาทำไมมันกลับข้างที่ว่าเรากลับอีกด้านนึงสามารถเราออกมาแล้วสวมได้เลยเอ๊ะใครมาจับรองเท้าให้เราเรามีความรู้สึกว่าทำไมเขาทำได้เนาะปกติเราใส่แล้วก็เอาเท้าเขี่ยๆไปแล้วไม่แม่มือจับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างนี้ได้เหรออะไรเงี้ยพอผมเป็นอาสาสมัครว่างผมก็ไปทำหน้าที่นี้เลยเราคิดว่าสิ่งที่ยากเนี่ยเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราก็ถือทิฐิเนาะคือรองเท้าเองเรายังไม่จับอะเขี่ยๆเอาแต่เขาทำได้เราก็เลยอยากได้บุญก็ทำไม่ได้เราก็เลยมาทำหน้าที่ตอนนี้ก็เลยสบายพอเห็นรองเท้าแล้วก็จับตามคุณยายบอกว่าถ้าทำทุกอย่างในเนี้ยเก็บกวาดใบไม้อะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยเก็บขยะต้องใส่เป็นที่นะเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องไงก็ฝึกสิ่งที่ท่านสอนมาว่าอะไรเป็นบุญคืออะไรที่เป็นบุญเราก็ทำหมดนั่นแหละคิดว่ามันได้บุญก็เชื่อครูบาอาจารย์ก็เลยทำมาเป็นนิสัยแล้วประมาณปี26ได้มาร่วมงานบวชของหลวงพี่สุวิทย์วิเชษโกประทับใจโอ้โหเราทำไมอยากจะได้บวชอย่างนี้บ้างรู้สึกเหมือนอลังการคนเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาเป็นโครงการธรรมทายาทก่อนอบรมธรรมญาติรุ่น12ปี2027เราก็เลยได้ฝึกตัวว่าเอ้ยบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ต่างๆว่าโอ้โหมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อทั้งสองเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยทั้งหลวงพ่อธรรมะก็เหมือนพ่อเนี่ยหลวงพ่อตาก็เหมือนแม่สอนให้เราทุกสิ่งทุกอย่างว่าการทำดีต้องทำยังไงอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่า อยู่ในเพศธรรมะนี่ว่ามันดีจริงๆเลยไม่อยากลาสิกขาแต่มันด้วยเงื่อนไขที่ว่าจะต้องลาสิกขาก่อนนะถ้าอยากมาเป็นบวชในนี้จะต้องมาเป็นอุบาสกก่อนอย่างน้อย5ปีนะก็คิดเลยลาคาลาจะมาเป็นอุบาสกผมพอก็

มอบหมายทำงานมวลชนก็คือไปปฏิธรรมให้กับชาวบ้านผมงงแล้วผมเป็นคนหยาบคือให้ไปตีลานฟันแทงว่าเด็กช่างกลเนี่ยมันรู้สึกง่ายกว่าไงแต่ต้องมาสวัสดีครับต้องมาอ่อนน้อมเขามันยากแต่เมื่องานหลวงพ่อสั่งก็ต้องทำให้ได้รับปากท่านแล้วครับอย่างเดียวก็คือไม่ต้องคิดเลยหลวงพ่อสั่งไงทำอย่างเดียวเลยเพราะหลวงพ่อเวลาสั่งงานทุกอย่างเนี่ยเราเหมือนกับท่านคิดมาแล้วเราเหมือนกับเป็นแขนเป็นขาให้ท่านอะทำแค่นั้นเองมันสำเร็จเลยทุกอย่างที่ท่านไถ่มามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์นะว่าเราเคยเจอแล้วอย่างเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ผมเข้าวัดใหม่ๆนะหลวงพ่อเคยพูดว่าคนจะมาเป็นหมื่นสมัยนั้นเข้าวัดใหม่ๆนะพันกว่าคนนึกไม่ออกหลวงพ่อท่านบอกว่าคนจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนท่านบอกว่าถ้าเกิดคนมาอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะต้อนรับยังไงแล้วคนก็มางั้นจริงเลยปี28เนี่ยเริ่มขยายจาก196ไร่มาเป็นที่หลังคาจากข้างๆวัดนะครับก็คนมาเป็นหมื่นเลยนั่นแหละแล้วก็พอออกมาเป็นแสนก็นึกไม่ออกพอมาสร้างสภาเนี่ยถึงได้เห็นว่าโอ้สร้างมหาธรรมกาญจนีคนมาอย่างนี้จริงๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคำพูดที่พ่อพูดไว้เป็น10ปีเลยนะสมัยนั้นนะซึ่งคนมาแค่เป็นพันๆเนี่ยนึกไม่ออกพอมาเห็นย้อนหลังมาเป็น10ปีก็คนมาเป็นหมื่นเป็นแสนตามที่ท่านพูดไว้เลยเวลาของพ่อจริงๆนะโอ้ท่านสุดยอดมันท่านนั่งเนี่ยเหมือนพ่อกับลูกนั่งคุยกันนะวางแผนนะนั่งคุยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆรู้สึกมันอันเลิศแล้วก็รีแลกซ์มากๆเลยท่านมีอารมณ์แบบอารมณ์ขันเยอะแยะพูดอะไรมาเนี่ยโอ้รู้สึกมันเบิกบานอะไรต่างๆท่านมีมุกอะไรขำๆเยอะแยะพูดอะไรต่างๆมันรู้สึกเหมือนพูดเล่นๆน่ะแต่ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเลยสิ่งที่ท่านพูดนะแล้วท่านเคยแต่งก่อนที่ท่านไปอยู่ที่ภูเรือนะนั้นท่านอยู่กับภูเรือมากเลยท่านบอกอยากอยู่ที่นี่แหละมันสงบอะไรต่างๆท่านก็เห็นน้ำเลยลินไหลหลังน้ำลินยินแว่วดังเสียงพิณทิพย์แก้วธรรมะดื่มดำกินหมื่นกับสดชื่นทานแก่งแก้วเม่นแล้วสวงสวรรค์โอ้โหท่านโอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่อย่างนั้นจริงแบบตอนใหม่ๆตอนนั้นนะที่แก่งอ่ะสวยแบบมีตอนกลางวันก็มีปลาท้องขาวโดนแสงระยิบระยับเลยว่าโดนแสงแดดกระทบมีเต่าปูมีอะไรเยอะๆเนี่ยน้ำใสไหลเย็นอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ท่านคิดออกมาแป๊บเดียวออกมาเป็นกลอนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยทำป้ายไม้ก็เลยติดไว้ที่บ้านเป็นคำที่หลวงพ่อท่านให้ไว้รู้แน่ๆคือเรื่องธรรมะท่านให้ความสำคัญกับธรรมะท่านบอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต้องนั่งธรรมะเป็นหลักเลยทุกอย่างถ้าไม่นั่งธรรมะมันจะหลุดจากองค์กรเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วเราเป็นคนโชคดีที่เราไม่เก่งเพราะคนยังเก่งเห็นมาหลายคนหลุดไปเยอะแล้วเราไม่เก่งแต่เราทำตามที่หลวงพ่อท่านพร่ำสอนเราแค่นั้นแหละเรามีความมั่นใจว่าครูบาอาจารย์สอนได้ถูกใจเราแล้วก็เป็นเรื่องจริงคือเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยที่ท่านพูดก็เลยศรัทธาท่านแล้วก็เจอมาอย่างนี้ตลอดเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเป็นเรื่องจริงก็คือฝึกตนเพื่อจะเป็นพระที่ดีเตรียมตัวบวชคิดแค่นั้นเป้าหมายบวชอย่างเดียวอย่างอื่นไม่คิดคืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องพระทำได้เรื่องบางเรื่องโยมทำได้เรายังไม่ได้บวชเราก็บวชใจเอาร่างกายไปทำเป็นแขนเป็นขาเป็นมือให้หลวงพ่อก่อนเราก็เหมือนอู่เรารับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็แล้วแต่หลวงพ่อนั่นแหละก็เลยชัดเจนมากไม่มีวอกแวกไม่มีอะไรแล้วก็คือพอได้ก็โอ้โหโล่งเลยนะมันรู้สึกโล่งนะโอ้สิ่งที่รอมาสำเร็จสักทียังคิดว่าเอ๊ะถ้าหลวงพ่อบอกชาตินี้ไม่ได้บวชแล้วตายไปก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็บวชใจเพราะว่าหลวงพ่อให้มันงานมาแล้วเนี่ยแต่พอได้โอ้โหมันโล่งมากเลยมันโล่งและแถมเป็นทีมที่เคยอยู่ด้วยกันมาหลายคนอยู่ก็เลยปลื้มมากๆเลยครับเป้าหมายเราชัดเจนคือเราจะบวชตำแหน่งต่างๆที่มีตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเนื่องจากว่าได้รับคำสอนจากหลวงพ่อว่าตำแหน่งนี้มีไว้เพื่อสร้างบารมีเพื่อติดต่อประสานงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่รอคอยมากๆคือ

ได้มีโอกาสได้บวชเพราะฉะนั้นพอได้รับคำที่เป็นมงคลนี้แล้วก็จะทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกไม่ยึดติดอะไรครับเพราะว่าต้องเป้าหมายชัดเจนก็คืออยากจะมาบวชเพื่อรับใช้งานพระศาสนาครับกับสิ่งที่เป็นคำสอนที่หลวงพ่อให้ย้ำเตือนอยู่เสมอก็คือให้ถามตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตทำให้ทราบว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและสร้างบารมีการจะทำนี้ได้ท่านก็มีคำให้กำลังใจว่าสิ่งที่คนทำได้คนเท่านั้นที่ทำได้เมื่อเราเป็นคนเราต้องทำให้ได้และการจะทำได้เนี่ยก็มีคำพูดถูกว่าไม่ได้ไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เพื่อสร้างบารมีก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะที่ให้โอกาสลูกได้บวชนะครับเพื่อสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปครับ

วัสดีค่ะผู้ชมคะใจของคนเรานั้นมีปกติซัดสายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่อาจช่วยให้เรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้เรานึกถึงมหาปูชนียาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในได้ท่านคือใครไปฟังกันค่ะให้ทุกคนนึกถึงภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้านึกได้บางส่วนก็นึกบางส่วนถ้านึกได้ทั้งหมดก็นึกทั้งหมดหรือจะนึกเป็นโครงๆไปก่อนก็ได้จะมืดทั้งหมดหรือมืดบางส่วนก็ไม่เป็นไรพอใจเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มหยุดนิ่งแล้วภาพท่านก็จะเริ่มสว่างเริ่มจากสว่างทีละส่วนก่อนพอใจหยุดนิ่งได้มากขึ้นก็จะสว่างทั้งหมดมีสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ทั้งวันเพราะเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราและลงแก้ไขเราอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายง่ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

คุณผู้ชมคะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารท่านคือมหาปูชนียาจารย์ที่เราควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเพราะท่านมีอานุภาพอันมหาศาลไม่มีประมาณและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรานั่นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราต้องหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาชี้บอกหนทางสว่างไว้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูเมตใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะใจของคนเรานั้นมีปกติซัดสายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่อาจช่วยให้เรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้เรานึกถึงมหาปูชนียาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในได้ท่านคือใครไปฟังกันค่ะ
1: ให้ทุกๆคนนึกถึงภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้านึกได้บางส่วนก็นึกบางส่วนถ้านึกได้ทั้งหมดก็นึกทั้งหมดหรือจะนึกเป็นโครงๆไปก่อนก็ได้จะมืดทั้งหมดหรือมืดบางส่วนก็ไม่เป็นไรพอใจเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มหยุดนิ่งแล้วภาพท่านก็จะเริ่มสว่างเริ่มจากสว่างทีละส่วนก่อนพอใจหยุดนิ่งได้มากขึ้นก็จะสว่างทั้งหมดมีสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ทั้งวันเพราะเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราและลงแก้ไขเราอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายง่ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

ณผู้ชมคะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารท่านคือมหาปูชนียาจารย์ที่เราควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเพราะท่านมีอานุภาพอันมหาศาลไม่มีประมาณและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรานั่นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราต้องหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาชี้บอกหนทางสว่างไว้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

นาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ

หลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

ความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมดำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์

ระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายและก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนและก็นิ่งตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้ว

ใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางบน

ดวงธรรมานุปัสสาทิปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางค์จะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้ว

ไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการเท่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งที่ถูกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขอย่างเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไป

น้ำกายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่ประ

วกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

รงเป็นผู้ปราศจากเวร

นบดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมี

Breathe.

อุบัติทวันตราย

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน

0: มาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกาย

ายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: เราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เหมือนมีสิทธิ์ได้มีเราจะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้แต่มีบุญกับบาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์ชั้น4อาคาร100 ปีวัดพระธรรมกาย

0: แกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์คุณยายจัน .net
1: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBNเราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
2: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น
3: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ัพท์นั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by TMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้ได้สั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นได้อยู่ในสถานที่จริงครับช่วงนี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะขณะนี้เวลา 10:31 นตามเวลาในประเทศไทยนะคะเป็นช่วงเวลาที่โชคดีแล้วก็ดีมากๆเลยที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะซึ่งตลอดพิธีกรรมที่เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยรักษาใจของเราค่ะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาได้ดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราปกป้อง

0: ่องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับเป็นหลักวิชาที่เราพึงกระทำนะครับเพื่อเราจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างราบรื่นตลอดเส้นทางโดยเฉพาะการระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่และในวันนี้นะครับก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปสั่งสมบุญจากการถวายพระทหารและปัจจัยทายาทจากพระไตรปิฎกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อคิดและกำลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปวันนี้เป็นเรื่องราวของการอานิสงส์การรักษาศีลเพียงครึ่งวันเท่านั้นครับซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าย้อนไปในสมัยพุทธกาลมีฤาษี500ตนกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาได้ชวนกันออกจากป่าเพื่อเข้าเมืองครับขณะที่เดินไปก็นั่งพักอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งหัวหน้าฤาษีคิดในใจว่าต้นไทรใหญ่ต้นนี้เห็นทีจะมีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สิงสถิตอยู่แน่นอนพวกเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวถ้าหากเทวดาหาน้ำเย็นๆมาให้หมู่ฤาษีทั้ง500ได้ดื่มแก้กระหายครับ
0: ค่ะพอท่านฤาษีเนี่ยคิดเสร็จนะคะความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นค่ะเทวดานั้นก็ได้บันดาลให้น้ำดื่มท่านฤาษีนะคะได้คิดอยากได้อะไรเนี่ยก็ได้ตามความปรารถนาเลยหัวหน้าฤาษีคิดว่าเราปรารถนาอะไรสิ่งนั้นก็สำเร็จแก่เราแล้วเทวดาตนนี้เป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพจริงๆหนอขณะนี้เนี่ยเราอยากเจอเทวดาตนนี้ถ้าเทวดามีจริงก็ขอให้ปรากฏกายออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นด้วยเถอะทันใดนั้นนะคะเทวดาก็ได้ปรากฏกายอยู่ข้างต้นไทรใหญ่ทันทีเลยเหล่าฤาษีทั้งหลายก็ถามเทวดานั้นว่าท่านเทวดาท่านได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้ทำไมถึงได้มาเป็นรุกขเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างสวยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอย่างนี้ละอย่างนี้เล่าเทวดาก็เลยเล่าให้ฟังดังนี้ค่ะ
1: ครับเล่าว่าในสมัยพุทธกาลท่านเกิดเป็นคนยากจนได้ไปขอรับจ้างทำงานในบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำหน้าที่หาฟืนตั้งแต่เช้าถึงมืดตั้งแต่เช้ามืดถึงบ่ายนะครับทุกวันเลยวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถศีลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เชิญชวนคนในบ้านให้สมาทานอุโบสถศีลกันหมดทุกคนในบ้านก็ตั้งใจรักษาศีลเป็นอย่างดีเมื่อชายหนุ่มคนนี้กลับมาถึงบ้านก็เห็นแต่สำรับอาหารที่จัดไว้ให้เฉพาะส่วนของตนเท่านั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาจึงไปถามแม่ครัวแม่ครัวจึงเล่าให้ชายหนุ่มฟังว่าเป็นธรรมเนียมของบ้านท่านเศรษฐีเมื่อถึงวันอุโบสถศีลทุกคนในบ้านก็จะรักษาอุโบสถศีลกันทั้งหมดเมื่อชายหนุ่มรู้ว่าทุกคนสมาทานอุโบสถศีลกันเกิดจิตเลื่อมใสอยากจะรักษาศีล8บ้างครับจึงถามว่าแล้วเราจะรักษาอุโบสถศีลได้ไหมเพราะเราไม่ได้สมาทานมาตั้งแต่เช้าตรู่ครับ
0: ค่ะคนในบ้านนะคะจึงให้ไปถามท่านเศรษฐีค่ะท่านเศรษฐีจึงก็บอกว่าได้แต่วันนี้เนี่ยเธอคงจะรักษาได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นนะเพราะเมื่อรู้ว่ารักษาศีลครึ่งวันก็ได้เนี่ยเขาจึงไม่ทานอาหารค่ะตั้งใจสมาทานศีล8ให้บริสุทธิ์ที่สุดแต่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยทำงานมาตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ยังไม่ได้ทานอาหารเลยพอตกกลางคืนนะคะลมในท้องค่ะก็เกิดปั่นป่วนด้วยความหิวจัดเป็นเพราะว่าไม่เคยรักษาศีล8มานั่นเองนะคะจึงเกิดความทุกข์ทรมานแต่ก็ได้พยายามข่มความเจ็บปวดเอาไว้แม้ว่าท่านเศรษฐีจะให้ทานยาให้ดื่มน้ำหวานหรือว่าดื่มน้ำปานะที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ยอมดื่มมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะรักษาศีลนั้นให้บริสุทธิ์เขาได้กล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าจะเป็นคนที่เข็นใจแต่ก็ได้ตั้งใจรักษาศีล8ครึ่งวันนี้ให้บริสุทธิ์ให้ได้ขอศีลของข้าพเจ้าอย่าได้ด่างพร้อยแม้แต่นิดเดียวเลยเขามีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวยังจิตให้เลื่อมใสในศีลที่ตนเองรักษาเอาไว้ดีแล้วตกดึกคืนนั้นค่ะเขาก็ได้สิ้นชีวิตลงด้วยจิตที่ผ่องใสก่อนสิ้นชีวิตจึงได้ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาที่ต้นไทรใหญ่แห่งนั้นนั่นเองค่ะ
1: เทวดาเมื่อเล่าจบด้วยความปลื้มปิติใจก็กล่าวว่าชายหนุ่มคนนั้นคือข้าพเจ้านี่เองสมบัติทั้งหลายที่ได้มาเพราะข้าพเจ้าอาศัยท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นนายและเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเล่าฤาษีทั้ง500ตนนะครับเมื่อได้ฟังคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็เกิดความปิติปราโมทย์ใจเมื่อได้รับรู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกจากนั้นก็ได้อำลาเทวดารีบมุ่งหน้าไปที่วัดพระเชตวันเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในทันที

0: พุทธองค์ทรงทราบว่าฤาษีเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบุญสั่งสมมาดีแล้วต่างก็เฝ้ารอและคอยแสวงหาบุคคลผู้ชี้ทางดับทุกข์ให้ตลอดมาบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะให้เหล่าฤาษีได้ดื่มรสพระธรรมเมื่อเหล่าฤาษีเข้าเฝ้าแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ทั้งหมดนะครับก็สามารถทำใจหยุดเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ในทันทีทั้งหมดเลย500ตน
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นพระอรหันต์500องค์เลยครับ
1: นะคะนี่ขนาดรักษาศีลแค่ครึ่งวันเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าการรักษาศีลมีอานิสงส์ที่มากมายนะคะคุณผู้ชมศีลก็จะเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์ค่ะจะทำให้เรานั้นไม่ตกไปอยู่ในอบายภูมินะคะแล้วก็แต่จะเวียนวนอยู่ในสุคติภูมิเท่านั้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีแล้วก็จะเป็นเหตุให้สมาธิของเรานั้นมั่นคงค่ะเมื่อสมาธิเนี่ยมั่นคงก็จะเป็นเหตุให้ดวงปัญญาของเรานั้นสว่างสวยแล้วก็จะเป็นเหตุให้เราได้บรรลุธรรมในที่สุดค่ะ
0: ใช่แล้วครับโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในทุกแพลตฟอร์มร่วมกันร่วมสนุกกับทางรายการมีของรางวัลให้ทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจนำบุญมาฝากเกิดกระแสการทำความดีให้ทุกท่านติดแฮชแท็กวันวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลโลกแฮชแท็กวิสาขและแฮชแท็กวิสาขเดย์ครับหรือว่าเลือกติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งทางรายการก็จะได้สุ่ม
1: ใช่แล้ว
0: นำนะคะรายชื่อมารับรางวัล
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะเวลา 10:38 นแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะและก็เป็นเวลาในประเทศไทยค่ะให้คุณผู้ชมได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านอนุบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวีสุงวีสุงราคณาทายาติสารเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวีสุงวีสุงราคณาทายาติสารเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวีสุงวีสุงราคณาทายาติสารเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระ

เรียนท่านอธิบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเกียรติอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละแล้วให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านอนุบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านอนุบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ฉันมาพรโตกรัจเจเศษหันธรรมยังพุทธสาปะ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ

0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจ
1: นิพพานายัจ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตา
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a

0: ธุเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: หันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวคณาปาทังขันหามาเส

0: ุทินัง
1: วัตเมธานัง
0: วัตเมธานัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปเกณฑ์พระทหารในคณะสงฆ์ที่วงชันในโอกาสนี้ครับ

0: นี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GVN by DMC ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์กำลังน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์อยู่ในขณะนี้ครับให้ทุกท่านได้อย่างความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นน้อมนำใจทำความรู้สึกเสมอประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ให้ท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระตาหารต่างๆมาแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันในทั้งพระตาหารหวานคาวเลยนะครับวันนี้ที่นำมาถวายแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ครับให้เราทำความรู้สึกว่าเราได้มีส่วนแห่งบุญที่เกิดขึ้นในทุกๆวันแบบนี้ในการถวายกำลังกายเป็นถวายพระตาหารเป็นกำลังกายให้กับพระภิกษุสามเณรได้ปฏิบัติศาสนกิจครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะถ้าหากจัดสรรเวลาได้นะคะมีเวลาตั้งใจมาอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะได้มาน้อมถวายพระตาหารหวานคาวด้วย2มือของทุกท่านเองนะคะหรือจัดเตรียมอาหารมาได้ด้วยตนเองก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยทำอาหารหวานคาวได้รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะมีฝีมือเชี่ยวชาญบางท่านเป็นเชฟก็มีนะคะบางท่านก็พยายามศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการทำอาหารอยากจะได้มีส่วนแห่งบุญด้วยการแบบว่าตั้งใจทำด้วยตัวเองก็เรียนเชิญได้นะคะแล้วก็สามารถมาติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันได้เลยกรณีถ้ามีภัตตาหารมาด้วยตนเองนะคะแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์097 169-6455และ094-491-9916โทรมาสอบถามได้เลยค่ะ
0: ครับที่เป็นช่องทางที่ทุกท่านสามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับ
1: ค่ะ
0: รวมถึงร่วมทำบุญออนไลน์ได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087ครับหรือว่าที่ donate.dkcmain.org หรืออีกหนึ่งช่องทางครับในการร่วมทำบุญสอบถามข้อมูลของทางวัดพระธรรมกายที่ LINE Official Account LINE OA นะครับ @ธรรมกายาคุณผู้ชมสามารถเลือกทำบุญหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับ
1: นะคะนะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าขณะที่เราทำการถ่ายทอดสดอยู่นะคะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านเลยค่ะร่วมส่งข้อความเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะเพจ Facebook นะคะ YouTube ก็ GBN US Live ก็ส่งเข้ามาและที่สำคัญตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันวิสาขบูชานะคะวิสาขภาษาอังกฤษนะคะ
0: แล้
1: วก็
0: วิสาขเด
1: ย์ใช่แล้วค่ะหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศดีๆใช่ค่ะตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะเพื่อที่เรานั้นใครทุกๆคนที่มาอ่านข้อความของเราแล้วนะคะใจก็จะแบบว่าเบิกบานนะคะเพราะอยู่ในบุญในกุศลอยู่ตลอดเวลานะคะทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะทาง YouTube ค่ะสวัสดีมิสเตอร์ก้านะคะก็บอกว่ากราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วก็สาธุเข้ามาค่ะต่อด้วยคุณรพีบอนนะคะปัญญารัตบุตรดา7267ก็ส่งข้อความมาสาธุในธรรมค่ะสาธุสาธุสาธุแล้วก็ทักทายลุงหนวดฝนฟ้าพยากรแล้วก็คนนั้นด้วยค่ะ
0: ครับคุณเจเจบรรโจนะครับบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์คณะพระภิกษุสงฆ์เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร

0: เป็นสังฆทานสาธุชนทุกท่านที่ร่วมพิธีณหอฉันคุณยายและออนไลน์ทั่วโลกครับสาธุครับ
1: ค่ะ
0: รวมถึงคุณธัญรัตน์นะครับบอกว่าอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมณหอฉันคุณยายและออนไลน์ทั่วโลกค่ะสาธุครับ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับ
1: ต่อด้วยมีการ์ตูน072นะคะก็บอกเข้ามาว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตติดแฮชแท็กมาว่าวันวิสาขบูชาค่ะนี่ถูกต้องเลยนะคะท่านนี้ได้ร่วมสนุกกับทางรายการแล้วนะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เพราะว่าสิ้นเดือนหรือว่าสัปดาห์นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีแรนดอมนะคะแล้วก็มีคุณสมบูรณ์เขียวแก้วขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านและทุกๆบุญสาธุสาธุสาธุครับ
0: ครับแล้วก็ยังมีหลายท่านนะครับพิมพ์เข้ามาในช่วงเวลาที่กำลังถ่ายทอดสดนะครับนี่คุณเมเมลรี่บอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุค่ะ#วันวิสาขบูชาแล้วก็บอกว่ามาวัดกันนะคะนี่ไปได้เลยวัดใกล้บ้านหรือว่าที่ท่านคุ้นเคยนะครับ
1: เป็นแฟนพันธุ์แท้วัดพระธรรมกายมาได้เลยทุกๆวันเช่นเดียวกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทักทายคุณดวงพรโพเพทัสด้วยนะคะส่งอิโมจิเข้ามาสวัสดีคุณสำรวยกล่อมบุญธรรมนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุกับคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยนะคะ
0: สาธุครับแล้วก็อีกหลายช่องทางเลยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC บนแพลตฟอร์มต่างๆจะเป็นทาง Facebook ก็ดีทาง Zoom นะฮะหรือว่าทาง YouTube ช่อง GBN 24H ก็ดีครับก็สวัสดีทักทายอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยและในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์กำลังฉันพระทหารอยู่นี้ทุกท่านจะได้ไปติดตามรับชมรายการธรรมะเพื่อประชาชนจะได้เป็นกำลังใจเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีต่อไปเรียนเชิญครับ
1: เชิญค่ะ

ชีวิตนี้เป็นของเราทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกดำเนินชีวิตว่าจะให้เป็นไปในทิศทางใดจะเลือกเรียนในสาขาวิชาอะไรเราอยู่ในโลกเสรีมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนได้ตามใจชอบตามความถนัดของตนการทำงานเลี้ยงชีพก็เช่นเดียวกันจะทำงานในอาชีพใดเราก็สามารถเลือกได้และเมื่อทำไปแล้วเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้แต่วิชาชีวิตนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะรู้กันเลยว่าต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ตนปลอดภัยไม่ตกไปในอบายให้เวียนวนอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเราจะพลาดพลัดไปเกิดในอบายโอกาสที่จะกลับมาเกิดเพื่อแก้ตัวใหม่เป็นเรื่องยากเราต้องไปทุกข์ทรมานเป็นเวลา ยาวนานเป็นล้านล้านปีหรือเป็นพุทธันดรจึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาวิชาชีวิตโดยวางความเชื่อดั้งเดิมเอาไว้แล้วเรามาศึกษาความจริงจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็จะรู้ว่าวิชาชีวิตที่แท้จริงคือต้องละชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสโดยหมั่นให้ทานอยู่เป็นนิตรักษาศีลให้บริสุทธิ์และหาโอกาสเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชีวิตในปรโลกจะได้ปลอดภัยและมีความสุขความเจริญไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีเป็นสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้ปรารภการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเอาไว้ว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตท่านยังยึดบารมีข้อที่3

คือเนกขัมมะบารมีบำเพ็ญให้มั่นเถิดถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงเห็นภพทั้งปวงเป็นดังเรือนจำท่านจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อหลุดพ้นไปจากภพเปรียบเสมือนบุรุษที่ถูกขังในเรือนจำได้รับทุกข์ทรมานมานานย่อมไม่ยังความยินดีให้เกิดในเรือนจำนั้นมีแต่จะแสวงหาความพ้นไปฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายท่านศึกษาธรรมะผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์จึงทำให้เป็นผู้ที่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเช่นท่านรู้ว่าทำไมมนุษย์จึงไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทำไมกิเลสอสวะยังฝังแน่นเกาะติดอยู่ในจิตใจของมวลมนุษย์เหตุก็เพราะว่ามนุษย์ยังหลงติดอยู่ในเหยื่อล่อของพยามารหลงไหลในเบญจกามคุณทั้ง5ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆทรงจิตออกไปนอกตัวลอยใจไปตามกระแสโลกและไม่ได้ให้โอกาสกับตัวเองในการอบรมจิตเข้าสู่ภายในเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกามคุณนี่เองที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพแม้มีภพทรัพย์สมบัติมากมายแต่ถ้าภาพเป็นมนุษย์แล้วหากมัวแต่เสวยบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้หรือมัวทำมาหากินอย่างเดียวไม่สั่งสมบุญใหม่เพิ่มและไม่เพิ่มเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้กับตนเองโอกาสที่จะพลัดไปเกิดในอบายก็มีมากดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจะมุ่งทำความบริสุทธิ์เพราะเห็นว่าวิธีที่จะชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ได้ดีที่สุดก็ต้องหยุดการครองเรือนแล้วออกบวชหันมาหยุดใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเบญจกามคุณทั้งหลายพระเตมีคือพระชาติหนึ่งของพระบรมโพธิสัตว์ที่ยอมสละความสุขจากการที่จะได้ครองราชสมบัติหันมาประพฤติพรหมจรรย์เพราะท่านระลึกชาติได้ตั้งแต่แรกเกิดเห็นชัดเจนว่าถ้าครองราชก็ไม่พ้นที่จะต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งต้องสั่งฆ่าและจองจำผู้กระทำความผิดแม้จะทำถูกหลักกฎมนเทียนบาลตัดสินถูกต้องเที่ยงธรรมตามคดีโลกแต่ก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมไม่พ้นวิบากกรรมปานาติบาที่จะทำให้ไปตกนรกแต่ยังพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ต้องขึ้นครองราชถึงขนาดแซงจะเป็นคนง่อยเปรียดเสียขาพูดได้แต่ไม่ยอมพูดตั้งแต่อดทนต่อการถูกทดสอบทุกอย่างหวังจะได้ออกบวชชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์อย่างเดียวซึ่งในวันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาประวัติการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีของพระโพธิสัตว์มาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันนะจ๊ะณธรรมสภาอันเป็นสถานที่ประชุมกันเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมของพุทธบริษัททั้งหลายภายในพระเชตวันมหาวิหารพุทธสถานนั้นงดงามมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจวันหนึ่งได้มีภิกษุหมู่ใหญ่ผู้ใคร่ต่อการศึกษาได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมในวันนั้นที่ประชุมได้สนทนากันในหัวข้อว่าการเสด็จออกผนวดของพระบรมโพธิสัตว์ในขณะที่ยังทรงเป็นเจ้าชายผู้งามสง่าสมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทุกอย่างที่ใครๆก็หวังว่าพระองค์จะได้เสวยสมบัติจักรพรรดินั้นช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินในคราวนั้นพระบรมโพธิสัตว์ทรงประทับอยู่ในที่หลีกเร้นแต่สดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้น

นั้นด้วยพระโสดอันบริสุทธิ์ล่วงเลยโสตธาตุของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทรงเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงเสด็จมาณธรรมสภานั้นประทับนั่งบนพุทธอาสน์และตรัสถามถึงคำสนทนาที่ได้เริ่มต้นไว้แต่ยังคงค้างอยู่ว่าตัวแทนของภิกษุสงฆ์กราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตผมมีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้สละราชสมบัติออกผนวดในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยแต่เมื่อครั้งเราตถาคตยังบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นมีความมุ่งมั่นในการสละราชสมบัติออกบวชนั่นเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงประทับนิ่งอยู่พระภิกษุที่นั่งประชุมกันอยู่ในที่นั้นเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้ฟังธรรมอันพิสดารจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนที่พระองค์ยังบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นได้มุ่งมั่นสละราชสมบัติเสด็จออกบวชมีเรื่องราวเป็นอย่างไรขอพระองค์ทรงแสดงให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการในพันนครพาราณสีของแคว้นกาสีอันมั่งคั่งเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งเดินทางผ่านไปมาเพื่อประกอบการค้าขายมิได้ขาดพระเจ้ากาสิกราชพระราชาผู้ครองแคว้นนั้นสมเป็นกษัตริย์ที่ตั้งมันอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์ไม่ใช่เพียงเสวยราชสมบัติอยู่ภายในพระราชวังเท่านั้นแต่ยังหาโอกาสเสด็จออกตรวจตราบ้านเมืองเป็นครั้งคราวเพื่อไต่ถามทุกสุขของไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ตัวแว่นแคว้นจึงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบนิกรเดชสายภายใต้ร่มพระบารมีพระเจ้ากาสิกราชทรงมีพระสนมจำนวนมากถึง 16,000 นางอาจจะว่าพระองค์ไม่ได้สบายพระหฤทัยแต่ใดนักแต่เกรงว่าในไม่ช้าคงต้องถึงคราวสูญสิ้นราชบัลลังก์เป็นแน่เพราะธรรมดาว่าพระนครที่ไม่มีรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ย่อมจะถูกกษัตริย์ต่างเมืองยึดครองราชสมบัติได้โดยง่ายเนื่องจากในบรรดาพระสนม 16,000 นางของพระองค์ไม่มีแม้แต่พระนางเดียวที่กำเนิดราชทายาทแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสียังไม่อาจประสูติพระโอรสหรือพระธิดาเพื่อพระองค์ได้เลยขณะที่ทรงบริวิตกถึงเรื่องนี้อยู่เพียงลำพังภายในพระราชฐานพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเมืองทั้งหญิงและชายพากันมาชุมนุมอยู่ที่พระลานหลวงอย่างคับคั่งทรงสงสัยว่าชาวเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรถึงได้พากันมาชุมนุมกันนี้เป็นราชประเพณีในการปกครองเมื่อชาประชาเกิดความทุกข์ร้อนอันใดก็จะมาชุมนุมกันร้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันประสงค์เห็นชาวเมืองมาชุมนุมกันอย่างนี้จึงตรัสเรียกให้เหล่าอัมมาและข้าราชบริพารใกล้ชิดมาเข้าเฝ้าโดยด่วนแล้วตรัสถามว่าพวกชาวเมืองมาชุมนุมเรื่องอะไรกันหรือทรงได้รับรายงานเบื้องต้นว่าชาวเมืองปรารถนาให้พระองค์ทรงมีพระโอรสพอทรงสดับดังนั้นก็ทรงแคลงพระทัยว่าไม่น่าจะใช่เราจะมีโอรสหรือไม่มีก็เรื่องของเราเว้นจะเดือดร้อนอะไรชาวเมืองเลย

จึงทรงรับสั่งว่ามาเถิดท่านทั้งหลายเราจะไปฟังด้วยหูของเราเองว่าพวกเขาเดือดร้อนในเรื่องอะไรกันแน่จึงเลือกเสด็จออกจากพระตำหนักไปถึงที่ประชุมของปวงประชาประทับนั่งบนพระราชอาสน์อันเป็นสถานที่รับร้องทุกข์ของชาวเมืองแล้วตรัสถามว่าพวกท่านมาประชุมกันด้วยเรื่องอันใดหรือส่วนว่าชาวเมืองจะกราบทูลร้องทุกข์เรื่องอะไรนั้นใครมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวก็ถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาปัจจุบันทำงานอยู่กับครอบครัวธรรมกายที่มีชื่อบ้านว่าบ้านมิตรภาพค่ะบ้านเดียวกับถูบอเพราะเราอยู่ด้วยกันหลายเชื้อชาติทั้งเชื้อสายจีนลาวพม่าไทยแต่ก็อยู่ด้วยความอบอุ่นวันนี้พวกเราสามคนรวมกันส่งเคสสตี้มากราบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะเริ่มจากตัวลูกก่อนเลยเจ้าค่ะครอบครัวลูกมีพี่น้องทั้งหมด6คนตัวลูกเป็นคนที่4พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่าเด็กหญิงภูเขาซึ่งลูกก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าภูเขาทั้งที่ลูกตัวเล็กนิดเดียวในจำนวนพี่น้องทั้งหมดลูกมีตัวเล็กกว่าใครๆทั้งหมดไปโรงเรียนก็โดนเพื่อน

เพื่อนล้อคุณครูก็ขำกลิ้งในตัวลูกครอบครัวลูกมีอาชีพเกษตรกรชีวิตคุณแม่ลูกนั้นตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็ถูกครอบครัวอื่นนำไปเลี้ยงเป็นคนรับใช้เนื่องจากคุณยายเสียชีวิตตั้งแต่คุณแม่ยังเด็กมากสุนตาอยู่ว่างก็เลยไปมีภรรยาใหม่จึงมีคนมาขอคุณแม่ไปเลี้ยงและใช้ให้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่ยังเล็กๆเมื่อโตเป็นสาวคุณแม่ก็ได้พบรักกับคุณพ่ออ่านเร็วๆก็อย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะจึงย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นมาอยู่บ้านคุณพ่อซึ่งคุณปู่กับคุณย่าก็ดีต่อคุณแม่มากเพราะคุณแม่เป็นคนดีและคนขยันตัวคุณพ่อสูบบุหรี่เป็นประจำดื่มเหล้าทุกวันบางวันก็จะมีผู้หญิงแก่แม่ไม้มาหาแรกคุณแม่ก็เฉยเฉยพอบ่อยไปเข้าคุณแม่ทนไม่ไหวก็เลยด่าไล่ไปเลยความมีเสน่ห์ของพ่อเวลาพ่อเมาแม่ก็จะบ่นอยู่คนเดียวเพราะคุณพ่อจะเงียบไม่พูดไม่เถียงสักคำจึงดูแล้วไม่เป็นการทะเลาะกันเลยคืออีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟังซึ่งลูกก็กำลังไปเป็นกัลยาณมิตรให้คุณพ่อเลิกเหล้าบุหรี่ให้ได้ปัจจุบันคุณพ่อก็แข็งแรงดีมีอายุ48ปีคุณแม่สุขภาพแข็งแรงดีอายุประมาณ43ปีเมื่อลูกเรียนจบชั้นม.3 อายุ14ปีไม่มีเงินเรียนต่อคุณแม่จึงให้ลูกมาหางานทำที่กรุงเทพลูกก็เลยต้องขอบายบายบ้านนามาอยู่กรุงเทพเหมือนกับพี่สาวคนโตซึ่งมาทำงานแล้วก็ส่งเงินให้แม่ไว้ใช้จ่ายแต่ต่อมาพี่สาวก็ได้สามีคนไทยจึงย้ายไปอยู่จังหวัดอำนาจเจริญมีลูกเดียวกันหนึ่งคนจึงไม่ได้ส่งเงินให้แม่อีกจึงต้องตกเป็นภาระของลูกที่ต้องอดออมส่งเงินให้แม่เป็นบุญของลูกจ้าลูกเดินทางออกจากบ้านที่ประเทศลาวโดยมีแม่เดินมาส่งที่ริมแม่น้ำโขงไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่อยู่เพียงชุดเดียวรออยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็มีเรือหางยาวมารับมีเพื่อนเดินทางพร้อมลูกทั้งหมด5คนเมื่อเรือมาถึงเกาะกลางแม่น้ำโขงซึ่งจะเป็นไร่ข้าวโพดสูงๆลูกและเพื่อนๆก็ต้องลงมาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้นั่งรอเฉยๆจากบ่าย3โมง

6 โมงเย็นฟ้ามืดแล้วจะมีเรืออีกลำหนึ่งมารับเพื่อข้ามแม่น้ำโขงอีกเครื่องหนึ่งไปพักที่บ้านคนขับเรือเป็นคนไทยซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยพักที่นั่น1 คืนค่าใช้จ่ายเสียคนละ200 บาทพอเวลา2 ทุ่มก็จะมีคนมารับต่อไปขึ้นรถกระบะนั่งไปถึง5 ทุ่มก็ลงที่บ้านพักของคนขับรถ2 สามีภรรยาซึ่งเป็นนายหน้าหางานให้ไว้แล้วที่กรุงเทพอยู่พักในบ้านจนถึงบ่าย2 โมงนี่จำแม่นทีเดียวนะก็ออกเดินทางโดยรถคันเดิมแต่แบ่งเป็นกลุ่มกลมขึ้นรถคันละ3 คนมาถึงกรุงเทพประมาณ2 ทุ่มนายหน้าก็จะไปเก็บเงินจากนายจ้างเป็นเงิน 7,500 บาทโอ้โหจำแม่นเลยแล้วส่งลูกจากรถเข้าไปอยู่ในบ้านของนายจ้างคนแรกครอบครัวนี้มีทั้งหมด4 คนมีพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็ลูกชาย1 คนลูกสาว1 คนโดยลูกทำงานบ้านทุกอย่างพร้อมกับเป็นพี่เลี้ยงด้วยก็จะทำงานเสร็จก็จะกินข้าวหลังใครลูกๆของนายจ้างก็ชอบมาแกล้งลูกเป็นประจำคอยดูดายลูกเสียใจเสมอลูกต้องแอบร้องไห้เป็นประจำนายจ้างผู้ชายมักจะชอบดุด่าทำร้ายคนรับใช้เป็นประจำบางครั้งก็ลงมือลงไม้ต่อมามีข่าวว่านายจ้างผู้ชายต้องย้ายครอบครัวไปอยู่เชียงใหม่ลูกจึงไม่ตามไปด้วยเพราะช่วงนั้นมีพี่คนหนึ่งมาติดต่องานไว้ให้ลูกแล้วประกอบครัวในจ้างย้ายไปอยู่เชียงใหม่และประกาศขายบ้านหลังเก่าลูกจึงมาอยู่กับครอบครัวใหม่ลูกต้องใช้เวลาปรับตัวกับครอบครัวใหม่นี้เพราะแตกต่างจากบ้านหลังแรกมากๆเจ้าของบ้านชอบไปวัดใจดีมีกัน3 คนพ่อแม่ลูกชาย9 ขวบ1 คนลูกจะมีโอกาสได้รู้ถึงกฎแห่งกรรมและความเป็นจริงของชีวิตและที่นี่มี DMC เปิดตลอดมากกว่าครึ่งวันเสียงบรรยายถึงธรรมะดังก้องไปทั่วบ้านเสียงสวดมนต์เช้าเย็นและบูชาเจดีย์ลูกจึงได้เข้าเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแถมยังรู้สึกอบอุ่นเมื่อมีภาษาลาวปรากฏบนหน้าจอจานดาวธรรมเราจะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายครั้งแรกก็ได้ทำหน้าที่ยุวชนต้อนรับระดับโลกเลยคอยต้อนรับหลวงพ่อโลกรู้สึกปลื้มในบุญมีความสุขอบอุ่นได้พบเห็นวัดที่สวยงามยิ่งใหญ่ได้เห็นมหาธรรมกายเจดีย์ได้รับงานอาสาสมัครมีเพื่อนมากมายแล้วก็ไม่เห็นมีใครดุด่าลูกเลยทุกคนในการต้อนรับดีไม่มีความรู้สึกแตกกลมลูกเหมือนได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยอบอุ่นรักการทำบุญรักการไปวัดไม่เคยพลาดเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวได้ร่วมรอพระในวันที่22 เมษายน 2518ที่ผ่านมาลูกปลื้มใจมากไม่ได้เข้าไปในห้องทรง DMC ช่วงฝันในฝันแล้วหลวงพ่อถามว่ามีคนลาวมาหล่อพระหรือเปล่าจ๊ะแล้วก็เปิดเพลงยิ้มภาษาลาวด้วยค่ะลูกจะมั่นใจว่าหลวงพ่อต้องเห็นลูกแน่ๆเลยค่ะที่บ้านที่ลูกอยู่นี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนของพี่ชายของเจ้าของบ้านผู้ชายขอเรียกสั้นๆว่าแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านกันแล้วกันนะคะเขาเป็นคนจังหวัดหนองคายเขาเป็นคนชอบทำบุญชอบไปวัดต่อมาเขาได้มาพบกับพี่ชายของเจ้าของบ้านเป็นคนนำพาเขาได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเขาก็รู้สึกว่าใช่เลยสถานที่แห่งนี้แหละที่ตามหามานานทั้งสองคบกันไปก็ดูใจกันไปดูกันไม่นานในสุดพี่เขาจึงตัดสินใจย้ายกันมาอยู่ในครอบครัวธรรมกายซะเลยที่บ้านมิตรภาพนี้ด้วยกันแต่ทั้งสองก็ยังไม่ได้แต่งงานกันพี่ที่บ้านมิตรภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อแม่ของเขาตั้งท้องโตเขาแล้วแม่เขาก็อยากจะไปทำงานเป็นหมอนวดแต่พ่อของเขาไม่ยอมให้ไปทำแม่กับพ่อก็เลยทะเลาะกันแม่โดนพ่อซ้อมทุกวันจนเข้าโรงพยาบาลไม่อยากใช้พลังสตรีแม่ไม้มวยไทยนะเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเขาออกมาดูโลกแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยเพราะว่าโดนซ้อมตลอดมาเกิดมาแล้วแม่ของเขาก็หนีออกจากโรงพยาบาล

0: เสร็จภารกิจแล้วดิทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลย่าของเขาจึงได้ไปรับมาเลี้ยงส่วนพ่อของเขาก็ไม่สนใจลูกเขาดื่มแต่เหล้าแล้วก็เล่นการพนันพ่อของเขาบอกกับทุกคนว่าห้ามไม่ให้ใครไปหาแม่เขาจึงไม่ได้พบแม่เลยพอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาได้มาอยู่กับพ่อของเขาซึ่งมาทำงานที่กรุงเทพทำให้เขาได้รู้จักกับทอมคนหนึ่งทอมอยู่แถวนั้นในสุดก็ไปอาศัยอยู่กับทอมคนนั้นแต่ก็มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยเพราะทอมคนนั้นกลัวจะมีคนมาจีบพี่เขาหลังจากนั้นพี่เขาก็ได้พบกับแฟนผู้ชายคนปัจจุบันซึ่งเขาให้กำลังใจช่วยให้ไม่ต้องโดนทอมรังแกพี่เขาก็ได้โทรหาพ่อบอกให้พ่อช่วยเหลือเขาด้วยแต่พ่อของเขาบอกว่าไม่ช่วยไม่ต้องกลับมาพี่เขาเสียใจมากที่พ่อไม่ช่วยจึงไปซื้อเหล้ามาดื่มและเฟื่อแฟนก็ดื่มเหล้าพี่เขาจึงมีอะไรกับแฟนผู้ชายจนตั้งท้องตอนตั้งท้องพี่ผู้หญิงจะเป็นเจ้าของบ้านมิตรภาพนี้ก็คอยให้กำลังใจไม่ให้เอาเด็กออกพี่ผู้หญิงบอกว่าไม่ให้เอาออกจะช่วยเลี้ยงนี่เจ้าของบ้านนะจ๊ะไล่พาแฟนมาทำงานอยู่ด้วยกันตอนนี้แฟนของพี่เขาก็เลยมาช่วยทำงานอยู่ที่บ้านเด็กตอนนี้เด็กในท้องคลอดแล้วอายุได้ประมาณ2เดือนเป็นที่รักของทุกคนในบ้านมิตรภาพค่ะคำถามเหตุใดลูกจึงมีตัวเล็กจะแข็งแรงไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรคะจะตัดลาวิบากกรรมนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกอีกในภพชาติต่อไปกรรมใดที่ทำคุณแม่ต้องไปเป็นคนใช้ต้องลำบากตั้งแต่เล็กๆต้องทำบุญอย่างไรเพื่อให้หมดกรรมนี้ช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะคุณพ่อของลูกสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นประจำแต่ก็เคยบวชช่วงสั้นมาแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมีวิบากกรรมอย่างใดและลูกจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างคะบุญหรือกรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านหลังแรกซึ่งไม่มีคุณธรรมเลยบุญใดที่ทำให้มีพี่มาชวนลูกมาทำงานกับครอบครัวธรรมกายนี้แต่ตัวพี่เขาเองชอบพูดให้ลูกเสียใจบ่อยๆพี่คนที่ชวนมานะจ๊ะและพี่เขาก็ต้องลาออกไปเองลูกและพี่คนนี้เคยร่วมบุญกันมาอย่างไรในอดีตถึงได้มาเจอกันอีกในชาตินี้แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากรู้ว่าการที่มาอยู่กับคนรักก่อนที่จะแต่งงานกันเป็นการผิดศีลข้อ3หรือเปล่าคะและถ้าหากผิดศีลเขาจะมีวิธีทำให้ผิดมากเป็นเบาได้อย่างไรคะแต่เขาทั้งสองก็ถือศีล5ด้วยกันทั้งคู่นะแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากออกจากงานที่โรงงานเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นเขามีบุญมากพอที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างไหมคะพี่จะเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์มีกรรมอะไรแม่ของเขาจึงคิดไปเป็นหมอนวดแล้วทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอดชาตินี้พี่เขาจะมีโอกาสเจอแม่ไหมคะการที่พี่เขาประคับประคองลูกในท้องไว้ไม่ไปทำแท้งจะเป็นการตัดรอนวิบากกรรมที่เคยถูกแม่ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลได้ไหมคะและจะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งได้อย่างไรคะกรรมใดทำให้พี่เขาต้องมาอยู่กับทอมคนนั้นแต่ในสุดก็ได้มาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันเพราะในอดีตชาติเคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าทำไมลูกของพี่เขาจึงมีแต่คนรักตั้งแต่อยู่ในท้องเขาเป็นใครมาเกิดทำบุญมาอย่างไรยังมีแต่คนรักคะตัวลูกเองเรียนแค่ม.3แต่มีศรัทธาอยากทำงานที่วัดลูกจะทำได้ไหมคะตัวลูกแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี่ภูเขาหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาลูก

ตัวเล็กจะแข็งแรงเพราะวจีกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะซึ่งมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่มาปฏิบัติธรรมแต่ตัวเล็กจึงแกล้งไปหยอกไปแซวเขาแต่ก็ไม่ได้เจตนาว่าหนูกี่ขวบแล้วทำไมตัวเล็กนิดเดียวจึงทำให้พี่เขาหงุดหงิดนะสิพี่เขาก็เลยสวนกลับมาว่าถ้างั้นก็ไปลองตัวเล็กบ้างสิวิบากกรรมนี่มาส่งผลจะแก้ไขก็ต้องระมัดระวังคำพูดให้พูดแต่พิยาวาจาทานอาหารในครบหมู่พักผ่อนในเพียงพอและสั่งสมบุญแล้วติฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าชาตินี้ก็อดทนหน่อยลูกนะตอนนี้ไม่เป็นไรตัวเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีเราทำได้ชื่อเราก็ยิ่งใหญ่แล้วชื่อภูเขาคนแม่ต้องไปเป็นคนใช้ลำบากตั้งแต่เล็กๆเพราะกรรมในอดีตตอนเด็กๆชอบใช้พ่อแม่พ่อทำหน่อยแม่ทำนี่หน่อยซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะที่จนโตขึ้นมีลูกแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังใช้ท่านในทำนู่นทำนี่บ่อยๆเพราะติดนิสัยอ่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของท่านเลยบวกกับกรรมที่ตระหนี่ไม่ค่อยได้ทำทานมารวมส่งผลด้วยจ้ะจะแก้ไขก็ต้องเลิกตระหนี่มันสั่งสมบุญให้เยอะแล้วทำบุญทุกบุญอุทิศให้กับบิดามารดาที่ตัวเคยไปล่วงเกินท่านเอาไว้จ้าให้ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายคนฉลาดทำบุญคุณพ่อของลูกสูบบุหรี่

ลูกจะช่วยเหลือท่านกันตามเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านได้ชี้โทษภัยของอบายให้เห็นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นในช่วงนี้ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะแล้วก็ติดฐานเจตบุญนี้ไปดลบันดาลในท่านเห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้ไปก่อนนะลูกนะแล้วก็ติดฐานนี้เลิกให้ได้เอาบุญเนี่ยไปตัดหลอนวิบากกรรมก่อนถ้าบุญเก่าของท่านได้ช่องนั่นแหละจึงค่อยไปแนะนำท่านลูกต้องมาเป็นคนใช้บ้านหลังแรกจะมีคุณธรรมเลยเพราะกรรมในอดีตในชาติที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะชาตินั้นลูกจะเป็นกุลธิดาเศรษฐีบุตรีลูกเศรษฐีลูกเนี่ยอดีตเป็นคนเคยรวยเป็นลูกเศรษฐีทีเดียวนะลูกภูเขาเนี่ยทีนี้ก็ชอบใช้รุ่นพี่หลายท่านที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยในฐานะตัวเป็นลูกเศรษฐีลูกจะภาพใหญ่นี่ไปทำโน่นทำนี่พี่ทำนั้นหน่อยเป็นนี่หน่อยทำเหมือนคนรับใช้เนี่ยซึ่งเขามีศีลมากกว่านะพี่บางคนก็ถือศีล8งี้ไปใช้เขาจึงทำให้กรรมอื่นได้ช่องมาเสริมคือกรรมแห่งความตระหนี่กรรมแห่งความตระหนี่กรรมที่ดูด่าว่าคนรับใช้ในบ้านรวมกรรมมีมานะทิฏฐิด้วยมารวมส่งผลจ้ะคือกรรมพวกนี้กำลังคอยช่องว่างนี้อยู่ลูกได้มีพี่คนหนึ่งมาชวนทำงานกับครอบครัวธรรมกายนี้พระบุญที่ลูกเคยทำกับหมู่คณะมาดังกล่าวเมื่อถึงเวลาส่งผลก็บันดาลให้เจอพี่คนหนึ่งมาชวนให้ทำงานกับครอบครัวธรรมกายซึ่งก็เข้าวัดพระธรรมกายและเขาก็จะได้นำมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกจ้าแต่พี่เขาชอบพูดให้ลูกเสียใจและลาออกไปเองเพราะตัวลูกเองนะมีวจีกรรมเยอะจึงทำให้มาเจอคนที่ชอบพูดให้เสียใจบ่อยๆจ้านี่วจีกรรมเขาจึงมาดูดวจีกรรมในชาติปัจจุบันของคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเวลาคนอื่นเขาโดนเนี่ยมันเป็นอย่างไรอีกทั้งพี่เขาก็มีนิสัยอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีบุญครบบัณฑิตนักปราชญ์จ้ะพี่คนที่ชวนมาทำงานเนี่ยลูกและพี่คนนี้ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันก็มีเป็นญาติกันก็มาอากันก็มีมาในอดีตกันจ้ะลูกก็ควรจะไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขาแนะนำให้เขามาสร้างบุญกับหมู่คณะเขาก็จะได้มีบุญติดตัวไปแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณเขาที่เขานำพาลูกได้มาอยู่สร้างบารมีกับครอบครัวธรรมกาย

นิจจาเมื่อไปทำหน้าที่แล้วเขาจะแสดงออกอะไรก็อย่าไปถือสาเขาเฉยๆแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านจำได้ไหมจ๊ะได้มาอยู่กับคนที่รักกันก่อนที่จะแต่งงานตามประเพณีนั้นถือว่าไม่เหมาะสมยิ่งถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาก็ถือว่าผิดศีลข้อ3นะถ้ายังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าปกครองตัวเองได้เพราะโตแล้วไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามารดาแล้วดูแลตัวเองได้แล้วแล้วมาอยู่ด้วยกันถ้านอกใจกันถือว่าผิดศีลข้อ3แต่ถ้าไม่นอกใจอีกเรื่องไม่ผิดถ้าให้ดีที่สุดก็คือไปแต่งงานก็ได้หมดเรื่องหมดราวมันถูกเรื่องถูกราวซะตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามจ้ะแต่งงานแล้วไปจดทะเบียนแล้วไปอะไรก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้รับเห็นในกรณีที่แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านนั้นคู่มีศีลห้าในกรณีที่แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านทั้งคู่มีศีลห้าแค่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัยและไม่ได้นอกใจกันถือว่าไม่ผิดศีลข้อ3จ้ะเดี๋ยวตามทันไหมเนี่ยถ้าปกครองตัวเองได้อยู่ร่วมกันไม่ประพฤตินอกใจถือว่าไม่ผิดศีลข้อ3แต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันถือว่าผิดข้อ3แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากออกจากโรงงานแล้วมาทำธุรกิจเองเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นนั้นก็ต้องสั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆแล้วเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆขึ้นมาก่อนเพื่อหาประสบการณ์ค่อยเป็นค่อยไปก็จะค่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับแห่งกำลังบุญของตนจ้ะแม่ของพี่เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอดพี่อีกคนหนึ่งนะพี่ที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อจะไปเป็นหมอนวดพระวิบากรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตของพี่เขาของพี่คนนี้ในสมัยที่เป็นผู้หญิงเหมือนชาตินี้เมื่อมีท้องแล้วก็ทอดทิ้งลูกให้คนอื่นดูแลน่ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะท้องแล้วทอดทิ้งไงลูกให้คนอื่นก็ดูแลตัวเองไม่ดูแลไม่รับผิดชอบให้พี่เขาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วอธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้ได้เจอแม่เจอแม่เหมือนเห็นไหมคนหนึ่งเนี่ยอธิษฐานทุกวันแล้วก็ไปลอยกระทงเจอกันไงจำได้ไหมจ๊ะสักวันหนึ่งเมื่อบุญส่งผลเต็มที่ก็มีสิทธิ์เจอได้จ้าการที่พี่เข้าประคับประคองลูกไว้ในท้องโดยไม่ไปทำแท้งก็ถือว่าแก้ผังเก่าที่เคยมีท้องแล้วไปทำแท้งให้เบาบางลงจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะจะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งก็ต้องอย่าทิ้งลูกแล้วสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีอย่าเฝ้าเลยนั่นแหละอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมและชาตินี้ดีที่สุดก็คือมีลูกคนนี้และแฟนคนนี้ก็พอแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็รักษาศีล5ให้ดีจ้ะทั้งคู่แหละต้องให้แฟนเขารักษาศีลห้าโดยอย่าไปดื่มน้ำเมาอย่าไปเจ้าชู้แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันเลี้ยงดูลูกให้ดีก่อนที่พี่เขาจะมาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันได้เคยไปอยู่กับทอมก่อนเพราะวิบากกรรมการเมเจ้าชู้ของพี่เขามีมากในชาติที่เป็นผู้หญิงที่ผ่านมาหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะจึงมีจิตคิดที่แตกต่างจากผู้หญิงปกติลูกของพี่เขาเป็นคนรักตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเพราะจะเด็กในท้องมีบุญสงเคราะห์ญาติมาในอดีตมาส่งผลให้มีคนมาสงเคราะห์และรักในปัจจุบันนี้จ้ะลูกและคนอื่นๆต่างต้องจากที่บ้านของตัวเองมาทั้งนั้นและมารวมอยู่ในครอบครัวธรรมกายนี้แม้แต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใช่คนที่นี่ต่างก็มาดูแลกันเองโดยไม่มีผู้ใหญ่มาคอยบ่นคอยว่าและอยู่ร่วมกันในบุญอย่างมีความสุขเพราะ

เอ่ยสร้างร่วมกันมาแม้ว่าเกิดมาจากที่ไหนก็ไม่สำคัญเมื่อถึงเวลาบุญที่เคยสร้างร่วมกันมานั้นก็บันดาลให้มารวมกันจ้าตัวลูกเองเรียนแค่ม.3แต่อยากทำงานที่วัดก็ให้มาเป็นอาสาสมัครและอยู่กับครอบครัวธรรมกายจะเหมาะสมที่สุดจ้าตัวลูกแฟนพิชาเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์โดยเฉพาะตัวลูกเองในอดีตเป็นลูกเศรษฐีประมาทในการดำเนินชีวิตได้พลัดกับหมู่คณะไปหลายพุทธันดรแล้วชาตินี้บุญเก่าที่เคยสร้างมากับหมู่คณะกับบรรดาได้มาเจอกันอีกอย่างทุลักทุเลทีเดียวข้ามน้ำข้ามแรงต่างมาลำบากชาตินี้ก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะจ๊ะเมื่อมาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

ิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสัสสิวันและกัลยาณมิตรวรพัฒน์สอนลำไยหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆา
1: ทีฆาระตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับเครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านอนุบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นจักทานคือกัลยาณมิตรพงศพรชุมภูวังเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
5: คิลานะเพสัชฌานิ
1: คิลานะเพสัชฌานิ
5: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
5: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
5: โอโนชยามะ
1: โอ

0: สาธุโนภันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเภสัชฌานิ
0: คิลานะเภสัชฌานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นกันดวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองข้างและสองฝั่งในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ตั้งใจจะเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะชีวิตของพระภิกษุสามเณรดำรงอยู่ได้ด้วยภัตตาหารที่สาธุชนผู้ใจบุญมีจิตศรัทธานำมาถวายครั้งแล้วครั้งเล่าคนแล้วคนเล่าเป็นแบบนี้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันประดุจคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดเข้าหาฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่าข้าวปลาอาหารเหล่านี้นอกจากเป็นกำลังกายกำลังใจ

0: ยังเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้บำเพ็ญประโยชน์อันสูงสุดในพระพุทธศาสนาดังที่พระภิกษุได้ให้คำปฏิญาณตนในวันอุปสมบทไว้ว่าสัพพทุกขนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะแปลความว่าข้าพเจ้าออกบวชเพื่อสลัดจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งข้าวปลาอาหารเหล่านี้จึงเป็นประดุจอาหารทิพย์อาหารเพื่อเป็นไปแห่งหนทางสวรรค์และพระนิพพานท่านฐานบดีผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานทุกท่านแม่น้ำทุกสายย่อมไหลรวมไปสู่มหาสมุทรฉันใดท่อทานแห่งบุญก็ย่อมไหลรวมไปสู่ฐานบดีผู้มีปกติให้ทานแก่ผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิดมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดฐานบดีผู้หวังบุญปรารถนาบุญก็ย่อมไม่อิ่มด้วยการสั่งสมบุญฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในอดีตและตั้งใจกระทำในวันนี้ขอหน้าบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทุกท่านเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถา

0: ธุเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: สาธุครับอนุโมทนาบุญนะครับบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกประการวันนี้เราก็ปลื้มใจกันทุกช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมในการถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ
0: ่
1: ซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญแบบนี้ได้ครับในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายร่วมกันถวายพระตาหารเช้าพระตาหารเพลส่วนวันอาทิตย์เรามาที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์นะครับสั่งสมบุญได้ทุกวันนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMC ได้เช่นเดียวกันผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.gbnus.com ครับเว็บเดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มเลือกช่องทางการรับชมได้ตามใจของคุณผู้ชมเลยไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage Zoom Application รับชมแล้วเกิดความปลื้มปิติใจเกิดใจใสอย่าลืมที่จะกดคอมเมนต์พิมพ์ข้อความอนุโมทนาบุญส่งกำลังใจสร้างบรรยากาศที่ดีและแคปเจอร์หน้าจอแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราเพื่อไม่ให้พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือในระบบอัตโนมัตินะคะได้ที่เว็บไซต์ donate.dkesumen.org ค่ะก็จะมีรายชื่อบุญนะคะให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีด้วยค่ะและก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญค่ะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถที่จะสั่งสมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE นะคะจะต้องมีแอดไซน์อยู่ข้างหน้านะคะแอดไซน์ธรรมกายาค่ะสามารถสอบถามนะคะพิมพ์แชทรายละเอียดสอบถามเจ้าหน้าที่ได้หากมีข้อสงสัยแต่อย่างใดรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารงานบุญต่างๆของทางสถานี GBN by DMC ได้ด้วยนะคะของวัดพระธรรมกาย
1: ถูกต้องแล้วครับผมและขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมสั่งสมบุญจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในโครงการตักบาตรพระนะครับตักบาตรทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2569ตักบาตรพระ 1,118 รูปนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณตลาดฟ้าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับและตักบาตรพระ 10,000 รูปวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
0: ค่ะ
1: รายละเอียดบนหน้าจอเลยคุณผู้ชมแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะครับนี่ผ่านไปแล้ววันที่ปัตตานี
0: ใช่แล้วค่ะ
1: วันที่24ที่ผ่านมาครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวบุญนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกค่ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้เวลา 12:30 น.จนถึง 15:45 น.ค่ะณทุดงคสถานพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสามารถร่วมบุญได้นะคะที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ไว้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเลขที่บัญชี 110-1-12273-1 ชื่อบัญชีทุดงคสถานพัฒนานิคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะ
1: ครับและสำหรับกำหนดการในงานบุญวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569เริ่มต้นนะครับในช่วงเช้าเวลา 6:15 น.จะเป็นพิธีเวียนประทักษิณพิธีวันทาเจดีณพระมหาธรรมกายเจดีครับเวลา 7:15 น.พิธีขอขมามอบบาตรพระไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2เวลา 9:00 น.พิธีบรรพชาสามเณรอุบาสกทั้ง11ท่านณอุโบสถพระไตรปิฎกโดยมีท่านพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์เวลา 9:30 น.ณห้องแก้ว

0: สารพัดนึกหนึ่งทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานต่อด้วยพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกเริ่มในเวลา 12:20 นาทีจะเป็นพิธีถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทยธรรมแด่สามเณรจากนั้นจะเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เป็นพระอุปชาต่อด้วยการกล่าวคำถวายกับปิยพันธ์นะครับ
1: ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเย็นนะคะจะเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตเริ่มต้นในเวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีนำจุดประทีปโคมเอกต่อด้วยพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขบูชาประทีปพิธีจุดวิสาขประทีปปฏิบัติธรรมจากนั้นกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะและพิธีปิดท้ายในยามค่ำคืนนะคะของวันวิสาขบูชาก็คือพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะให้ครบที่ยอดชิตังเมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะ 8,415 ล้านจบณมหารัตนวิหารคตค่ะ
0: ใช่แล้วครับและขอเรียนเชิญคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านนะครับร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและทำบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริการวมถึงแคนาดานะครับณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆหรือว่าร่วมบุญได้นะครับที่ LINE ID นะครับ JAKKY270869 ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับอุบาสิกาสมจักรแล้วก็ทำบุญสมโภชองค์พระประธานบอสตันอเมริกาหมายเลขโทรศัพท์ครับ0615395272อุบาสิกาศรีสุวรรณและสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายบอสตันครับเลขที่บัญชี0204-7699-1235คุณผู้ชมแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยครับแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดหรือว่าช่องทางในการร่วมทำบุญได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอเมื่อสักครู่น
1: ี้ใช่แล้วค่ะและนี่ก็หมดเวลาแล้วนะคะของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัฒหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มขอให้คุณผู้ชมมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกับการสั่งสมบุญในทุกๆวันกันด้วยนะคะคุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์ดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมใจกันรับบุญใส่ฐานประทีป LED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดประทีปในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค่ะบรรยากาศการเตรียมงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาณมหารัตนวิหารคต25วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีมีคณะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้เดินทางมารับบุญใส่ฐานประทีป LED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดประทีปแปะอักษรเนื่องในวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยประทีปนับแสนดวงจะถูกนำไปจัดวางเพื่อทำการจุดประทีปแปลเป็นอักษรภาพสื่อความหมายทางพระพุทธศาสนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานและคึกคักทุกท่านต่างรับบุญด้วยความประณีตและใจที่ใสสะอาดซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกสมาธิความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พุทธบริษัท4โดยในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะมีพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์จากทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจุดประทีปรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งต่อสันติสุขไปทั่วโลกซึ่งการเตรียมงานในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายได้เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมใส่ฐานประทีป LED ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานบุญและรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาก่อนที่จะถึงวันแห่งประวัติศาสตร์ในการจุดประทีปแปลอักษรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกค่ะ
1: หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับว่าเรามารับบุญเนี่ยแม้เราจะไม่ได้ทำละเอียดแต่เราก็ได้บุญทุกเรื่องที่เราทำโรงงานทำ LED ทุกสิ่งทุกอย่างที่งานของวัดเราได้บุญหมดค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจนึกว่าจะต้องนั่งละเอียดอย่างเดียวถึงจะได้บุญงานอยากของหลวงพ่อทุกบุญได้บุญหมดขอให้เราตึกระลึกนึกถึงบุญที่เรากำลังทำอยู่แล้วนึกถึงว่างานมันลุล่วงไปด้วยเราด้วยมือฝีมือของเราก็จะปลื้มค่ะก็เวลาโรงงานทำแล้วก็ไปวางโคม LED อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าให้มันติดไม่ติดแล้วก็ต้องซ่อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วผ้ามันออกมาจะมีรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รูปหลวงปู่บ้างแล้วแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันพอเราได้ดูแล้วภาพที่ออกมาในจอเนี่ยรู้สึกมันสวยมากสวยมากๆเลยก็เลยมีความสุขว่าเอ้ยภาพอันนี้ที่เราทำด้วยกับมือเหรอเราประทับใจมากพอเราดูแล้วมันมีความสวยแล้วก็ลิ้นความสุขว่าเฮ้ยเราจะต้องมาทุกๆรอบที่มีการประกอบ LED

0: แล้วก็สิ่งไหนที่เขาไม่รู้เราก็แนะนำไปเพราะเราก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้เพิ่มทุกบุญที่เราทำบุญอะไรก็ได้ที่ของวัดเราได้บุญหมดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดโต๊ะจัดความระเบียบเตรียมอะไหล่ให้เราใช่ไหมคะส่วนเรามาแล้วก็ขั้นแรกก็จะเป็นมาลักษณะมาแบบนี้เราก็จะมาใส่ถ่านจะมีคนใส่ถ่านพอใส่ถ่านเสร็จแล้วก็ทดลองดูให้ไฟมันติดพอมันติดปุ๊บเราก็ต้องใส่ก้นใส่ก้นอันนี้ก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ดีมันหลุดพอไปลงลานทำมันก็จะเสียหายแล้วก็จะทำให้งานมันเยอะขึ้นเราใส่ถูกแล้วก็ทดลองให้ติดเราก็จะใส่ฝาแบบนี้นะคะหลังจากจบงานแล้วเราก็เก็บด้วยเราต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเราก็จะพับประทับใจว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบที่ผ่านด้วยฝีมือของเราก็เรารู้แล้วว่าคือการประกอบ LED เนี่ยมันเป็นบุญของเราเราต้องพลาดไม่ได้แล้วเราไม่ใช่มาคนเดียวเราจะต้องชวนเพื่อนๆอาสาสมัครกองไหนก็ได้ให้เราลงไปในลายว่าให้เขารับรู้ก็ให้มาเอาบุญกับเรานะให้มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะให้เราถึงนึกถึงว่าดวงไฟมันติดตาเราก็จะใสเหมือน LED ที่เราประกอบมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับในการชีวิตเราถ้าเรามีแสงสว่างมีอะไรที่มันพอมันแสงสว่างแล้วมันก็ทำอะไรมันก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายทุกเรื่องนะคะ
1: ทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น22ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ A Happy Beginning โดยท่านได้อธิบายหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นอย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่ายนั่นคือสบายกายสบายใจปล่อยวางทุกเรื่องและนั่งทุกวินาทีให้มีความสุขซึ่งพระอาจารย์ย้ำว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องยากไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษใดๆเพียงแค่ตั้งใจกลับมาอยู่กับตัวเองปล่อยใจให้สงบและนั่งอย่างมีความสุขในทุกลมหายใจก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียง30นาทีหลายท่านถามทันทีหลังจบคลาสว่าสัปดาห์หน้าจะมีคลาสแบบนี้อยู่ไหมเพราะตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะกลับมาเรียนรู้และฝึกนั่งสมาธิให้ได้จริงๆคำถามง่ายๆเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์เพียงครั้งเดียวก็สามารถจุดประกายความสนใจในการพัฒนาจิตใจได้อย่างลึกซึ้งสำหรับกิจกรรมคลาสสมาธิในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความจริงอันลึกซึ้งว่าท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามหรือความตึงเครียดทางเศรษฐกิจที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ทุกคนยังคงสามารถสั่งสมความสุขได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกใดๆเพียงแค่นั่งหลับตาทำใจให้หยุดนิ่งความสุขที่แท้จริงก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiteworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระใจดีเพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

ระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวัน
1: วันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่ทุกคนมาที่วัดพระธรรมกายด้วยความรักรักในพระพุทธศาสนารักในพระรัตนตรัยรักในบุญในกุศลเป็นวันเกิดความรักของคนทุกคน
0: ศึกษาคำสอนพระพุทธองค
2: ์วันนี้เป็นวันของบุคคลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือหลวงพ่อธรรมชโยที่บอกว่าสำคัญนั้นไม่ได้คิดแล้วก็ได้นึกเอาแต่ได้ดูจากผลงานที่ท่านได้สร้างทั้งคนสร้างทั้งของจนเป็นที่ประจักษ
0: ์สั่งสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์ภัย
3: หลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระที่เราหาได้ยากมากเป็นหน่อพุทธังคูณที่สำคัญที่ได้เพาะบ่มพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาก
4: ความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์ความร่วมมือร่วมใจของอุบาสกอุบาสิกานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือคณะสงฆ์คณะธรรมกายนั้นได้เผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนาในอนาคตสืบไปและจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นกอกแก้วที่จะคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาในแผ่นดินแม่แห่งนี้ด้วย

0: ไปลองก่อนมันมาจะโยอายุแปดถึงสองปีการทำบุญเทือนี่ถือว่าเป็นการทำบุญที่กั้งยิ่งใหญ่เป็นการทำทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่โจรลักได้ให้เป็นทรัพย์สินที่โจรลักก็ได้ทรัพย์สินที่ไฟใหม่ได้แต่เป็นไหนเป็นทรัพย์สินที่ไฟใหม่ก็ได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐสามารถติดตามตัวไปในไฟภาคหนาเมืองหนาได้เพราะนั้นจึงเชื่อว่าคนเฒ่าเนี่ยอยู่ได้เนี่ยอ่อนบุญอันนี้บุญเนี่ยอยู่ได
1: ้การทำบุญเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่มีบุญทำไม่ได้หรอกพระธรรมชโยนี่มีบุญเก่าแล้วก็มีบุญใหม่ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดลมเพลอะไรก็ตามสามารถต้านทานได้เหมือนกับภูเขารูปใหญ่เลยทีเดียวลมพัดเท่าไรมาซ้ายมาขวามาเหนือมาใต้ไม่หวั่นไหว

0: ป็นหนึ่งเดียวกัน
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธเรามีพระสงฆ์มหาเถระที่มีบุญญาบารมีปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวพุทธให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวพุทธของเราก็คงจะร่มเย็นเป็นสุขสืบไปด้วยร่มธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสืบไป
2: เมื่อมาที่นี่แล้วมีความสุขและความปลอดภัยมาที่นี่แล้วได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อมาที่นี่แล้วได้พบแสงสว่างได้เห็นความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาได้เห็นศรัทธาที่มั่นคงของพุทธบริษัทขอให้พุทธ

0: ที่พระเดชพระคุณมีอายุ82ปีและลูกศิษย์ลูกหา
1: ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการจุดประกายแห่งการดูแลครูบาอาจารย์และก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนา
2: ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเจตนาอันเป็นกุศลของศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาจงเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้หลวงพ่ออยู่เป็นล่มโพล่มใสของศิษยานุศิษย์แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งต่อไปแล้วก็จะได้จัดงานวันเกิดของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันคุ้มครองโลกเพื่อให้โลกนั้นได้เกิดสันติสุขโอกาสนี้ก็ขอถวายความเคารพครับ
3: นั่งจึงขออวยเจ้าเอพ่อในพ่อแม่พี่น้องลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมเจ้าโยที่เป็นตรงตีให้เพิ่นมีความสุขกายสบายใจท่านมันยืนมันยืนปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บมีความสุขดีบ้างสบายบ้างมีความเพลิดสาธุอนุโมทามิ

0: อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญตรงนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
1: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้แล้วฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
2: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี้
3: เป็นสิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยมีการมีพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบแบบเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลมันก็จะซึมขึ้นไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าเนี่ยเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
4: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปูชนียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
5: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
6: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
7: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งและที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัน

0: ท้ายนี้ลูกก็กลับขอบคุณพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี
1: ้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้จะชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะใจของคนเรานั้นมีปกติซัดสายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่อาจช่วยให้เรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้เรานึกถึงมหาปูชนียาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในได้ท่านคือใครไปฟังกันค่ะ
1: ให้ทุกคนนึกถึงภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้านึกได้บางส่วนก็นึกบางส่วนถ้านึกได้ทั้งหมดก็นึกทั้งหมดหรือจะนึกเป็นโครงๆไปก่อนก็ได้จะมืดทั้งหมดหรือมืดบางส่วนก็ไม่เป็นไรพอใจเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มหยุดนิ่งแล้วภาพท่านก็จะเริ่มสว่างเริ่มจากสว่างทีละส่วนก่อนพอใจหยุดนิ่งได้มากขึ้นก็จะสว่างทั้งหมดมีสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ทั้งวันเพราะเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราและลงแก้ไขเราอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

คุณผู้ชมคะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารท่านคือมหาปูชนียาจารย์ที่เราควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเพราะท่านมีอานุภาพอันมหาศาลไม่มีประมาณและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรานั่นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราต้องหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาชี้บอกหนทางสว่างไว้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูเมตใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอะไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง

ให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่ทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ย

จก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งแกล่วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ละสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆ

นิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดหนึ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลย

แล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาขอบกายพรมหาอรูปพรมจะสวยงามมีเกศ

จะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจักขุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะสมิตสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมอนเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ย

ที่เขาบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเรา

่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบัน

ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันเป็น

นานให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนำนักศึกษาคณะช่างอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมณทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาทุกคนได้ร่วมการสมาทานศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในหัวข้อการสร้างวินัยความเคารพและความอดทนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในสายวิชาชีพช่างนอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านบทฝึกพื้นฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรประจำวันในห้องต่างๆได้แก่ห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องอาหารและห้องทำงานหรือห้องเรียนโดยเน้นการฝึกความสะอาด

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจทางด้านตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวว่าการได้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยที่ทำให้เข้าใจว่าวินัยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวเช่นการเก็บที่นอนหรือการรักษาความสะอาดซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดระเบียบเครื่องมือช่างและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการฝึกสมาธิอย่างช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิกับการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานมากขึ้นอีกด้วยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและฝึกฝนตนเอง

ธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิได้พร้อมใจกันจัดพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเข้ามาศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสและตักตวงบุญกุศลร่วมกันโดยผู้แทนอุบาสกแก้วได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระอาจารย์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีรับผ้าสบายแก้วจากคณะสงฆ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ตั้งใจสมาทานศีล8และร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นฟังธรรมจากพระอาจารย์ในเรื่องกฎแห่งกรรมและอานิสงส์ของการรักษาศีลพร้อมทั้งได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรความดีสากลและการดูแลเสนาสนะร่วมกันท่ามกลางทัศนียภาพและบรรยากาศอันสัปปายะร่มรื่นและเงียบสงบของวัดซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3โดยผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านได้เปิดใจเรียนรู้และสัมผัสคุณค่าของความสงบภายในอย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความประทับใจว่าได้มานั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติทำให้ค้นพบความสุขภายในที่แท้จริงอีกทั้งยังประทับใจในการต้อนรับและการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษอย่างดีจากคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้อยากนำธรรมะข้อคิดและนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปส่วนวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและเรียนรู้วิธีการทำสมาธิเพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นสัปปายะโดยพระอาจารย์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเริ่มจากการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นหลักการทำสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อ From Mental Fox to Inner Charityถ่ายทอดแนวทางการแก้ง่วงซึมและความเศร้าระหว่างการนั่งสมาธิเพื่อช่วยให้ทุกท่านนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขยิ่งขึ้นซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่ารู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความวุ่นวายในสมองลดลงและสัมผัสได้ถึงความสงบเย็นใจภายในเพียงชั่วเวลาสั้นๆนอกจากนี้ยังประทับใจในความเป็นมิตรและการต้อนรับที่อบอุ่นของเจ้าหน้าที่พร้อมตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ต่อๆไปอีกด้วยและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยย่อสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbytoworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ถึง 15:45 น.

ธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมในทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: อลีนะจิตตชาดกชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตรณนครสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งเมื่อบวชแล้วก็ไม่สามารถบรรลุในพระธรรมได้สักทีภิกษุรูปนี้หมดความหวังและความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมอีกต่อไป
1: ไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเท่าไรมันก็ไม่เป็นผลเราไม่บรรลุพระธรรมสักที
2: ไม่เป็นไรนะของอย่างเนี้ยจะไปเร่งรีบก็ไม่ดีต้องค่อยเป็นค่อยไป
3: ใช่แล้วล่ะท่านน่ะอย่าพึ่งละความเพียรเลย
0: สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันได้ทราบถึงความหมดหวังของภิกษุหนุ่มจึงทรงรับสั่งให้ภิกษุนั้นเข้าเฝ้าและกล่าวกับภิกษุนั้นว่าเธอคลายความเพียรจริงหรือในอดีตเธอได้ทำความเพียรจนมีชัยชนะยึดเอาราชสมบัติแห่งกรุงพาราณสีถวายราชกุมารน้อยได้สำเร็จแล้วบัดนี้เหตุใดจึงมาละความเพียรเสียเล่าเหล่าภิกษุที่นั่งเฝ้าเกิดความสงสัยใคร่รู้เรื่องราวในอดีตของภิกษุรูปนี้จึงอาราธนาให้องค์พระศาสดาตรัสเล่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรับอาราธนาแล้วจึงตรัสเล่าอลี

0: เหล่าช่างไม้แห่งกรุงพาราณสีของพระเจ้าพรหมทัตพากันตัดไม้ในป่าเพื่อมาสร้างบ้านเรือนปราสาทราชวังเป็นประจำวันหนึ่งในขณะที่ช่างไม้กำลังตัดไม้อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางของช้างป่าช่างไม้จึงเดินไปตามเสียงแล้วก็พบช้างป่าเหยียบโดนตอตะเคียนที่เท้ามีแผลลึกเลือดไหลโชก
1: เฮ้ยพวกเราช่วยกันหน่อยเฮ้ยแผลลึกน่าดูเลยเนี่ย
2: เดินยังไงถึงไปเหยียบตอไม้เข้าได้เนี่ยคงเจ็บน่าดูเลย
3: ดีนะที่พวกเราพกยามาด้วยเป็นประจำเนี่ยเท้าผมเป่งเลย
0: ช้างนั้นมีความกตัญญูรู้คุณผู้ช่วยชีวิตเมื่อช่างไม้เข้ามาทำงานในป่าช้างป่าตัวนี้ก็จะออกมาช่วยงานเสม
1: ออ๋อช้างตัวนี้มันรู้คุณคนช่างกตัญญูจริง
2: ๆนั่นสินะตั้งแต่พวกเราช่วยมันครั้งนั้นน่ะมันก็มาช่วยพวกเราขนไม้ทุกวันเลยนะ
3: เบาแรงขึ้นตั้งเยอะสบายจังไม่ต้องขนไม้หนักๆอีกแล้ว
0: ต่อมาเมื่อช้างป่าแก่ตัวลงไม่สามารถช่วยเหลืองานช่างไม้ได้อย่างเดิมจึงได้นำลูกของตนเป็นลูกช้างอาชาในมาช่วยงานแทน
4: เราแก่มากแล้วช่วยงานพวกท่านต่อไปคงไม่ไหวจึงมอบลูกช้างน้อยนี้เป็นเครื่องตอบแทนพระคุณที่รักษาพยาบาลให้ลูกเอ๋ยเจ้าต้องเป็นช้างที่ดีนะช่วยเหลืองานของช่างไม้แทนพ่อด้วยนะลูก
5: ได้ครับพ
0: ่อลูกช้างน้อยรับช่วยงานแทนพ่อลูกช้างเป็นสัตว์ว่านอนสอนง่ายเป็นที่รักของบรรดาช่างไม้และลูกๆของพวกเขาธรรมชาติของอาชาในทั้งหลายไม่ว่าช้างม้าหรือคนก็ตามจะไม่ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในน้ำเพราะฉะนั้นลูกช้างนี้จึงถ่ายในที่ห่างจากน้ำเท่านั้น
5: สบายจังแถวนี้คงไกลแม่น้ำพอแล้วนะ
0: บังเอิญวันหนึ่งฝนตกหนักขูดลูกช้างที่แห้งก็ถูกซัดไหลลงสู่แม่น้ำไปติดอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้ท่าน้ำในกรุงพาราณสีครั้งนั้นพวกควานช้างนำช้าง500เชือกจะไปอาบน้ำแต่พอได้กลิ่นขูดของลูกช้างอาชาในก็ไม่กล้าลงน้ำสักเชือกเดียวพากันหนีไปจนหมด
1: เฮ้ยเป็นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช้างตื่นหนีไปหมดเลย
6: โอ้ยจะโดนช้างเหยียบไหมเนี่ยพวกเจ้าตกใจอะไรกัน
0: ในที่สุดนายหัตถาจารย์ค้นพบคูดช้างอาชาในเอามาผสมน้ำรดทั่วตัวช้างทุกเชือกจนมีกลิ่นหอมช้างเหล่านั้นจึงลงอาบน้ำกันได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเรื่องจึงเสด็จลงเรือขนานแล่นขึ้นไปต้นน้ำถึงที่อยู่ของพวกช่างไม
4: ้เราขอช้างอาชาในนั่นเถิด
7: ถ้าเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์หม่อมฉันก็ยินดีพะยะค่ะ
0: ถึงแม้ช่างไม้จะยินดีมอบช้างอาชาในให้พระเจ้าพรหมทัตแต่ลูกช้างอาชาในนั้นก็ไม่ยอมไปด้วยกลัวว่าจะไม่มีใครช่วยงานของช่างไม้พระเจ้าพรหมทัตพระราชทานค่าเลี้ยงดูแก่ช่างไม้เป็นจำนวนมากและแม้จะพระราชทานสิ่งของแก่เหล่าช่างไม้ตลอดจนเสื้อผ้าแก่หมู่ภรรยาก็ยังไม่ยอมไปในที่สุดก็พระราชทานเครื่องเล่นเครื่องใช้สำหรับเด็กหญิงเด็กชายที่เป็นเพื่อนเล่นของลูกช้างลูกช้างจึงยอมไปด้วยความรักและอาลัยเจ้าพรหมทัตทรงโปรดปรานช้างอาชาในนี้เป็นที่สุดทรงทำการอภิเษกยกขึ้นเป็นราชยานพาหนะทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายทรงเลี้ยงดูเสมอด้วยพระองค์

0: ้านี่ช่างเป็นช้างคู่ทุกคู่ยากของเราจริง
1: ๆองค์เหนือหัวทรงรักเราขนาดเนี้ยเราก็ต้องทดแทนคุณด้วยชีวิต
2: ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตทรงสวรรคตในขณะที่พระมเหสีทรงครรภ์แก่พวกคนเลี้ยงช้างพยายามปิดข่าวไม่ให้พญาช้างรู้ด้วยเกรงว่าพญาช้างจะเสียใจจนหัวใจแตกสลายฝ่ายพระเจ้าโกศลทรงสดับข่าวสวรรคตของพระเจ้าพรหมทัตจึงคิดจะโจมตีหวังยึดครองเมืองพาราณสี
3: ทหารเตรียมไพร่พลให้พร้อมเราจะโจมตีเมืองพาราณสีเมื่อขาดเจ้าเมืองแล้วใครจะกล้ามาทำศึกกับเราพาราณสีต้องตกเป็นของเราแน
2: ่ๆเมื่อพระเจ้าโกศลยกกองทัพมาล้อมเมืองพาราณสีชาวเมืองก็ปิดประตูป้องกันอย่างดีส่งสารถวายพระเจ้ากรุงโกศลขอรอให้พระอัครมเหสีคลอดเสียก่อนจึงจะพร้อมทำศึกครั้งนั้นพระเจ้ากรุงโกศลทรงรับตกลงเวลาผ่านไป7วันพระมเหสีให้กำเนิดโอรสนามว่าอลีนจิตตราชกุมารเพราะทรงช่วยให้จิตท้อแท้ของมหาชนมีขวัญดีขึ้นเมื่อพระโอรสประสูติแล้วทหารและชาวเมืองพาราณสีก็เริ่มออกสู้รบแต่มักพ่ายแพ้กลับมาเนืองๆอัมมาตและพระเทวีจึงเห็นว่าควรจะบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่พญาช้างอาชาในจึงพากันไปยังโรงพญาช้าง
4: บัดนี้พระเจ้าพรหมทัตได้สวรรคตลงแล้วบ้านเมืองก็ระส่ำระสายทหารออกรบคราวใดก็พ่ายแพ้กลับมาท่านอย่าปล่อยให้พระโอรสของสหายท่านตายเสียเลยนะ
2: พญาช้างเอางวงลูบคลำกุมารน้อยไว้เหนือกระพองร้องไห้คร่ำครวญแล้ววางโอรสให้บรรทมในพระหัตถ์ของพระเทวีดังเดิมช้างอาชาในหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ฮึกเหิมหวังจะไปจับพระเจ้ากรุงโกศลเพื่อปกป้องโอรสองค์น้อยพวกทหารอัมมารีบสวมเกราะพากันห้อมล้อมพญาช้างออกจากประตูเมืองไป
1: เราพร้อมจะทำศึกแล้วทหารทั้งหลายออกไปรบปกป้องโอรสกันเถอะเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายโอรสสหายเรา
2: พญาช้างแผดเสียงโกนจะง่าจนข้าศึกแตกตื่นกลัวพากันหนีจนหมดเมื่อทหารฝ่ายตรงข้ามขวัญหนีดีฟอร์พญาช้างจึงใช้งวงคว้าพระเจ้ากรุงโกศลไว้แล้วนำตัวมาวางณเบื้องบาทของพระราชกุมารน้อยเมื่อเหล่าทหารจะรุมกันฆ่าพระเจ้าโกศลพญาช้างก็ห้ามปรามไว
1: ้ครั้งเนี้ยพวกเราจะปล่อยท่านกลับไปถึงแม้โอรสจะยังเป็นเด็กแต่ท่านอย่าได้ประมาทว่าจะสามารถชนะโอรสของเราได
2: ้ตั้งแต่นั้นมานครพาราณสีก็ไม่มีข้าศึกมาโจมตีอีกเลยพระราชกุมารได้รับการอภิเษกเมื่อพระชนได้7พรรษาทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดพระชนมชีพเมื่อสวรรคตก็ได้เสด็จอุบัติในเมืองสวรรค์ชาวเมืองและช้างอาชาในถือเอาอลีนจิตตกุมารเป็นที่

พึ่งไม่ย่อท้อเพียรสู้รบจนได้ชัยชนะเหมือนภิกษุที่มีพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเร่งความเพียรจนชนะกิเลสในบัดนั้นพระภิกษุผู้คลายความเพียรจึงเกิดสติเร่งความเพียรจนบรรลุพระอรหัตตผลพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะพญาช้างอาชาไนได้มาเป็นภิกษุผู้คลายความเพียรพ่อของพญาช้างได้มาเป็นพระสารีบุตรอลีนจิตตกุมารเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่และขอสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกรูปนะครับนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งรวมถึงนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งในห้องส่งและทั่วโลกเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาพบกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันใช่ไหมเอ่ย ฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าการได้พบกันนะถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่านะโดยเฉพาะเราได้มีลมหายใจอยู่กับตัวเราเองนะได้เจอคนในกระจกนะก็อย่าลืมคุยกับเขาเนาะเอ็นดูเขานะเพราะมีเขาทำให้เราเนี่ยได้สร้างบารมีเนาะได้นะเพราะเราลงมาเกิดก็ต้องอาศัยกายมนุษย์นั้นกายมนุษย์ก็คือตัวของเรานะนั้นเราก็ต้องมีทั้งกายและก็ใจเนาะนะจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนผู้รู้อีกกี่วันจะถึงวันวิสาขบูชาเอ่ยฮันวันวิสาขบูชาวันที่เท่าไหร่เอ่ย31พฤษภาคมนะที่จะถึงนี้ในพุทธศักราช2569นะฉะนั้นวันวิสาขบูชาจึงเป็นแรงบันดาลใจวันนี้ทำให้พระอาจารย์นะหรือว่าหลวงพี่เองได้คิดหัวข้อขึ้นนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ว่าหลวงพี่จะเทศหัวข้ออะไรดีนะเราก็นึกถึงวันวิสาขบูชานะขอเทศเป็นพุทธบูชานะก็คิดหัวข้อขึ้นว่า

0: วันที่โลกได้พบความสุขนะวันที่โลกได้พบความสุขดังนั้นก็นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนเป็นความสุขอันไหนเป็นความเพลินเนาะบางทีก็ยืมคำกันไปใช้เนาะซึ่งความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรานั้นคือสิ่งใดเนาะเมื่อการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งนะที่ค้นหาความสุขที่แท้จริงนะถ้าเราจำได้นะในพระชาติสุดท้ายคือปัจจุบันนี้เนาะท่านเองก็พร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติถือว่าเลิศในยุคนี้มนุษย์ท่านไหนจะเสมอเหมือนนี้ไม่ได้เลยนะนะฉะนั้นเนี่ยยากมากเลยตระกูลก็เป็นตระกูลกษัตริย์นะลักษณะรูปก็เป็นลักษณะมหาบุรุษนะขณะเดียวกันก็คุณสมบัติท่านก็มีดวงปัญญาเป็นเลิศนะแตกฉานทั้งทางโลกนะในอายุที่ยังน้อยอยู่เลยนะทั้ง18ศาสตร์แต่ว่ายุคนั้นมีความรู้อะไรนะที่จะศึกษาเมื่อท่านศึกษาแล้วท่านก็แตกฉานหมดเลยนะก็เรียกว่าชีวิตท่านมีแต่อ๋อไม่ค่อยมีเอ๊ะนะสมมติเรานี่เอ๊ะหรืออ๋อก็เอ๊ะอ๋อนะพระอาจารย์ก็เหมือนกันจากนั้นเนี่ยเราก็กำลังสั่งสมอยู่แต่ขณะเดียวกันท่านก็แสวงหาทางแสวงหาความสุขเนาะซึ่งตลอดชีวิตของพระองค์ท่านนะความสุขในการมาพบเนี่ยเพลิดเพลินด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะท่านก็ไม่มีใครเกินท่านละนะท่านเองก็มีบุญมีวาสนาแต่ขณะเดียวกันท่านเองด้วยดวงปัญญาก็คิดสอนตัวเองได้ในวันที่มาเจอผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาก็ตั้งคำถามว่านั่นคืออะไรนะแล้วเราต้องเป็นอย่างนั้นไหมนะที่สุดแล้วนะผู้ที่ตามก็บอกว่าพระองค์ท่านนะใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหมดเลยนะด้วยดวงปัญญานะด้วยดวงปัญญาของท่านท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเออนะดูสินะอย่างถ้าเป็นคนทั่วไปเกิดมาก็ไม่ได้เคยคิดตั้งคำถามเลยนะว่าเราเกิดมาแล้วจะเกิดมาทำไมเออนะตายแล้วไปไหนหรือบางทีเกิดมาก็เพลิดเพลินพอเจอความแก่ก็พยายามชะลอความแก่นะ เราก็ทำทุกวิถีทางเนาะนะเพื่อชะลอความแก่คือทางโลกนี่เขากลัวแก่เนาะนะทางโลกกลัวแก่นะแต่พวกเรานักสร้างบารมีนี่นะนะการชีวิตผ่านไป1วันก็ได้สร้างบารมี1วันนะชีวิตผ่านไป1เดือนก็ได้บูชาข้าวพระอีก1เดือนผ่านไป1ปีก็ได้ทอดกฐินอีก1ปีนะนี่หรือว่า22เมษายนที่ผ่านมา 40,000 ประวัติโหเนาะใครมาเกิดในปี2ปีนี้หรือใครได้มาบวชนะครับก็ถือว่าโหนะพระอาจารย์บวชมา20กว่าปีกว่าจะได้สั่งสมบุญกับพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนานะตลอด20ปียังไม่เท่ากับ2ปีที่ผ่านมานะ นะก็อนุโมทนาพระอาจารย์แล้วก็นักเรียนอนุบาลฝันทั่วโลกเลยนะสาธุงั้นทางโลกเขากลัวแก่ทางธรรมเนี่ยกลัวจะไม่ได้แก่นะคือเราจะไม่เสียใจหรอกนะเพียงว่าแค่เสียดายนะถ้าเราต้องตายไปก่อนเนาะฉะนั้นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงสมัยที่ทรงเป็นนะก็เรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะท่านเองก็แสวงหาทางพ้นทุกข์เพื่อพบสุขอันเกษมจนสามารถตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นวันวิสาขบูชานี่จึงระลึกนึกถึงวันหัสจรรย์ที่วันประสูติของท่านวันตรัสรู้ของท่านแล้วก็วันปรินิพพานของท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นนะในวันเดียวกันแค่ต่างปีแค่นั้นเองนะดังนั้นก็ว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามานะชมนะวิดีโอ MV นะวิสาขบูชานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์ทั้งมวล

รานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ขอเสียงสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุนะเราก็ได้น้อมจิตตระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในวันที่เหลืออยู่ก็ให้เราได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสตินะถือว่าเป็นการกำหนดสตินะ

นะที่เป็นเลิศนะอย่างหนึ่งเลยในสติทั้งหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นอานาปานสตินะหรือว่ากายสตินะฌานพุทธานุสติเนี่ยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อธรรมะเคยบอกว่าถ้านึกเป็นองค์พระเนาะปฏิมากรเนาะจะนึกเป็นสีทองก็ได้สีเงินก็ได้แต่ถ้านึกแล้วจะปฏิบัติธรรมนะนะได้ง่ายได้ดีก็นึกเป็นสีใสๆนะสีใสๆเราจะได้นึกแล้วก็นะนึกได้ง่ายนะนึกแล้วก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากนะนึกแล้วก็ผ่องใสได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นแล้วก็การนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะนอกจากเราได้สติแล้วเราก็ยังได้นึกถึงคำสอนของท่านได้ด้วยนะซึ่งการตรัสรู้ของท่านเนี่ยการประสูติของท่านกับปรินิพพานของท่านนะก็เป็นเครื่องบ่งบอกนะถึงเรื่องโลกนี้โลกหน้านะเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะท่านเกิดมาก็มีลักษณะมหาบุรุษนะเกิดมาก็สามารถเดินได้เลยเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนหัศจรรย์เนาะซึ่งคนหัศจรรย์ก็ต้องคู่กับบุญนะพิเศษที่ท่านสั่งสมมานะนั่นก็แสดงเพราะการที่จะได้ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยจะต้องประกอบเหตุก็คือมีกุศลกรรมบท10นะเป็นอย่างน้อยเนาะกุศลกรรมบท10คือกายวาจาใจนะทั้ง10ข้อเนี่ยบริณสมบูรณ์นะสมบูรณ์สั่งสมมานะฉะนั้นกุศลกรรมบท10สมบูรณ์ก็ได้ลักษณะมหาบุรุษนะไม่ต้องไปทำคอสเมติกเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ติดตัวเราไปนะครับนะแล้วเมื่อท่านนะประสูติแล้วนะการตรัสรู้ของท่านนะก็ค้นพบนะอริยสัจ4เนาะอริยสัจ4นะได้ค้นพบทุกข์นะสมุทัยนิโรธมรรคเนาะนะมรรคก็อริยมรรคมีองค์8นะเหมือนที่เราได้สวดธรรมจักขปวัตนสูตรนะถ้าย่อแล้วก็นะก็คือศีลสมาธิปัญญานะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแม้พระพุทธองค์จะบังเกิดขึ้นหรือไม่นะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแต่ท่านเป็นบรมครูนะผู้ที่ไปนะไปเห็นไปรู้เนาะไม่ได้มานั่งคิดด้นเดาท่านก็ไปเห็นไปรู้ว่าอ๋อนี่ฉะนั้นเนี่ยท่านก็สรุปหลักสูตรนะเป็นหัวใจสำคัญในพุทธศาสนาเราก็คือไตรสิกขานะไตรสิกขานะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนะอยากจะเขาเรียกว่าประเด็นในการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลายประเด็นเนาะแล้วก็คำสอนนั้นก็มีเยอะแต่วันนี้อยากจะโฟกัสในเรื่องของการศึกษาหรือถ้าภาษาบาลีคือสิกขานะสิกขานะซึ่งสิ่งที่ต้องศึกษาก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อก็คือศีลสมาธิปัญญาทีนี้คำว่านิยามคำว่าศึกษาเนี่ยนะหรือว่าที่บาลีเนี่ยสิกขาเนี่ยนะเราต้องตรงกันก่อนคือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินะเป็นเราเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำชีวิตออกแบบได้นะที่เราบอกว่าโชคดีดวงดีตรงนั้นก็เป็นกรรมในอดีตที่มาส่งผลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมงคลของชีวิตนะที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นมงคลที่เกิดจากการกระทำทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทำเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตมีปกติตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุมีผลหมดทำไมถึงรวยทำไมถึงจนทำไมถึงสวยหล่อทำไมถึงป่วยไข้ทำไมถึงฉลาดทำไมถึงนะเป็นอัลไซเมอร์นะอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมีหมดเลยหรือบางคนมีทรัพย์ได้ไว้ดูเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้เงี้ยนะว่าทำทานไปแล้วมันนึกเสียดายในภายหลังฉะนั้นเนี่ยเวลาทำบุญทำทานทำบุญก็ได้ทรัพย์จริงเนาะแต่ไม่ได้ใช้เพราะจิตไปเสียดายมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่ฉะนั้นเลยต้องบอกว่าศึกษาหรือสิกขาในที่นี้แปลว่าข้อปฏิบัตินะคือเราต้องลงมือทำอ่ะไม่ใช่ศึกษาแค่การอ่านนะหรือการจำนั่นเป็นแค่สุตตะเนาะเหมือนต่อให้เราอ่านพระไตรปิฎกจนจบนะอ่านหนังสือว่ายน้ำนะจนจบนะเราก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นเนาะนะฉะนั้นต้องตกลงกันก่อนว่าคำว่าศึกษาในที่นี้นะมาจากภาษาบาลีสิกขาซึ่งแปลว่าข้อปฏิบัตินะฉะนั้นทุกฉะนั้นข้อปฏิบัติเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านนำมาให้นะสัตว์โลกทั้งหลายได้ประพฤติก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆคือใช้ร่างกายเรานี่แหละยาวาหนาคือกว้างศอกเนาะก็คือลักษณะของเรานั่นนะเขาบอกว่าลักษณะมหาบุรุษเนี่ยนะเมื่อยืนแล้วกางแขนออกนะปลายนิ้ว

ข้างขวาจรดปลายนิ้วข้างซ้ายเนี่ยนะเมื่อวัดความยาวแล้วจะเท่ากับส่วนสูงจากกระหม่อมจนถึงปลายเท้าเนาะใครกลับไปที่พักลองไปวัดดูนะสำหรับกับพระสาธมิกพระเพื่อนนะหรือว่าพวกเราเพื่อนๆเนาะนะแต่ว่าถ้าวัดแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจก็เรายังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษเนาะนะฉะนั้นนั่นก็ปรากฏว่าคำว่าศึกษาหรือสิ่งเหล่านี้นะสิ่งที่ท่านมาค้นพบก็คือว่าท่านก็ให้ศึกษานะเพื่อเราจะได้พบความสุขนะที่แท้จริงที่บอกวันที่โลกพบความสุขเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองเกิดมาในโลกเนี่ยนะหรือก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดเนี่ยเราก็เด็กๆเราก็มีเราจะมีเขาเรียกว่าความสุขความสนุกจากการได้เกิดมาได้เล่นของเล่นเนาะแล้วพออยู่ในวัยเรียนเนี่ยเราก็ได้เรียนหนังสือแล้วก็สนุกได้ไปเจอเพื่อนนะแต่พอสักระยะหนึ่งนะเราเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็มีความสุขจากของสวยของงามการได้เที่ยวงานนะสมัยนี้ยูทูบเบอร์นะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะนะก็นะก็ไปเที่ยวได้แต่ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเนาะนะแล้วก็นะพอโตขึ้นเราเรียนจนจบมหาวิทยาลัย16ปีแล้วนะบางท่านก็เบื่อแล้วนะอยากทำงานแล้วนะแต่บางท่านก็ทำงานด้วยเรียนต่อโทเอกอีกปรากฏว่าก็ทำงานเราก็มีความสุขความท้าทายจากการทำงานได้มีเงินมีอิสระทางการเงินนะไม่รู้อิสระแค่ต้นเดือน7วันหรือเปล่าเนาะนะเงินเดือนออกเป็นเงินเดือน7วันพอหลัง7จ่ายค่าใช้จ่ายหมดเหลือ บางคนติดลบหรือเปล่านะนะนะฉะนั้นเนี่ยก็นะพอทำงานเสร็จบางคนก็คิดจะหาคู่ครองเนาะคิดว่าการมีคู่มีเพื่อนสนิทนะมีผู้ครองจะได้มีความสุขเราก็หาความสุขนะซึ่งก็บางท่านก็ประสบความสุขนะก็นะถ้าได้คู่ครองที่เป็นกัลยาณมิตรนะแต่บางท่านก็แทนที่จะได้เนื้อคู่ก็อาจจะได้เนื้องอกแทน นะก็ต้องรับผิดชอบกันไปเนาะรับผิดชอบกันไปงั้นมันก็ต้องไปลุ้นเนาะว่ามันก็ต้องลุ้นอีกเนาะนะและสุดท้ายพอมีถ้าเกิดเราได้คู่ครองที่ดีเราก็อยากมีลูกอีกมีลูกนะก็มีความสุขความสนุกความเพลินกับการมีลูกนะนะปรากฏว่าพอเลี้ยงลูกไปสักระยะหนึ่งนะเอ้ลูกมันดื้อเหมือนใครนะ อยากรู้ว่าดื้อเหมือนใครก็ไปดูคนในกระจกนะ เด็กเขาเกิดมาใหม่เขาก็ก๊อปปี้นะส่วนหนึ่งก็บุญเก่าเขานะส่วนหนึ่งก็บุญกรรมใหม่นะที่เกิดจากการเลี้ยงดูเนาะนะสุดท้ายเราก็พอเลี้ยงเขาไปเขาก็เหมือนเราแหละพอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องออกจากเรือนไปเรียนไปทำงานไปมีคู่เนาะสองตายายก็ต้องอยู่กันไปนะบางทีตากับยายก็ไม่รู้ใคร

ีกว่านะนะก็อยู่ในบ้านเดียวกันเนาะก็เรามีกรรมโดยเผ่าพันธุ์นะที่สวดมนต์ทำวัดเย็นใช่ไหมเอ่ยดังนั้นก็มันก็นัวเนียกันอย่างเงี้ยนะจนไม่รู้เรื่องว่าเกิดมาทำไมแล้วก็เข้าใจผิดว่าความเพลินความสนุกคือความสุขและสุดท้ายก็ไฝ่คว้าไปเรื่อยจนตายพอตายเสร็จเกิดมาใหม่นะเมื่อดวงไม่รู้เกิดมาก็ยิ่งไม่รู้เหมือนเดิมเนาะนะฉะนั้นพวกเราทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝ่ายวิทยาแม้เราเกิดมาในชาตินี้ไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่เราก็ทันคำสอนท่านเพราะพระท่านเองก็บอกไว้ว่าเมื่อท่านไม่อยู่แล้วนะก็จะมีพระวินัยเนี่ยเป็นศาสดาของเธอเนาะก็คือให้ยึดคำสอนเนี่ยนะเป็นบทฝึกนะไม่ได้ยึดตัวบุคคลนะส่วนตัวบุคคลเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยหรือครูบาอาจารย์นะตรงนี้ก็ทำให้เราสะดวกนะเพราะญาติโยมเองทำมาหากินไม่มีโอกาสที่จะมาศึกษาโดยตรงเวลาอารมณ์มันก็ไม่มีเนาะมีเวลาไม่มีอารมณ์มีอารมณ์ไม่มีเวลานะก็มีพระเราก็ได้นะญาติโยมนะดูแลนะดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องพื้นฐานในชีวิตก็ทำให้เรามีเวลาแล้วก็อารมณ์ในการศึกษาฉะนั้นคือโยมก็มาฝากใจไว้กับพระพระก็ศึกษาธรรมะให้อาหารใจโยมโยมส่วนพระก็ฝากกายไว้กับโยมฝากท้องโยมทำมาหากินได้เงินมาก็มานะดูแลอุปถากสนับสนุนพระภิกษุเนาะก็ต่างคนต่างพึ่งพาเป็นพุทธบริษัท4นะเพื่อเราจะได้ศึกษาคำสอนนะจะได้พบสุขอันเกษมและในที่สุดเนี่ยพวกเราก็โชคดีว่าความสุขที่แท้จริงนะที่มันเกิดขึ้นก็คือความสุขที่จากใจที่สงบผ่องใสนะตรงนี้เป็นความสุขที่แท้จริงนะนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่านะใจสงบเป็นไม่มีนะหรือถ้าในภาคปฏิบัติคือใจหยุดใจนิ่งนะที่หลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารนะท่านได้ค้นพบนะว่าโอ้การที่จะไปศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันจะได้ใช้กายเนื้อมันไม่ได้เนาะใช้ตาเนื้อมันก็มองเห็นกิเลสไม่ได้นะมันต้องใช้ตาภายในนะก็เลยต้องเข้าถึงตานะของธรรมะภายในหรือพระธรรมกายเงี้ยเนาะก็ต้องศึกษาวิชาธรรมกายวิชาแห่งการตรัสรู้ธรรมและหลังจากนั้นเราก็ได้ไปศึกษาทั้งวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4ซึ่งก็ต้องสั่งสมไปทุกภพทุกชาติเนาะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยวันที่โลกได้พบความสุขเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้บังเกิดขึ้นนะแล้วก็ได้ตรัสรู้นะแล้วก็ค้นพบอริยสัจ4นะค้นพบนะย่อแล้วก็คือนะอริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลคือเรื่องของกายกับวาจาของเราคือกายกับวาจาเราเนี่ยนะมันดีอยู่แล้วแค่เรารักษาให้เป็นปกติเนาะอย่างเช่นศีล5เงี้ยนะปกติมนุษย์เกิดมาก็รักชีวิตงั้นเราก็จะไม่ทำร้ายชีวิตใครนะเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายชีวิตเราขณะเดียวกันมนุษย์เกิดมาก็ต้องมีปัจจัย4นะเพื่อจะดำรงชีพได้ขณะเดียวกันเนี่ยใครมาเอาปัจจัย4เราไปเราก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเราจะไปเอาของเขาก็ไม่ได้เนาะนะขณะเดียวกันมนุษย์เกิดมาก็มีชีวิตนะมีทรัพย์สินนะแล้วก็อยู่กันเป็นสังคมมีพ่อแม่นะหรือบางทีเรามีครอบครัวก็มีแฟนมีสามีมีภรรยามีลูกมีกุลบุตรเนาะมันก็เป็นคนที่มีเจ้าของฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเอาคนมีเจ้าของไม่ได้นะฉะนั้นแม้จะมีกฎหมายนะมีเพศบรรลุนิติภาวะนะแต่ในกฎแห่งกรรมเนี่ยยังไงเราเกิดมามีเจ้าของในห้องนี้มีใครเกิดมาจากไม้ไผ่ไหมเอ่ย จะได้ไปมีคู่โดยที่ไม่ต้องขอใครนะ นั้นไม่ได้นะถึงพ่อแม่ไม่อยู่อย่าเราอยู่กับตายายก็ต้องขอนะนะเพราะว่ากายเนี่ยเขาลงทุนเขาเลี้ยงเรามาเนาะนะเขาเลี้ยงลงมามีต้นทุนก็ต้องขอแต่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเกิดเราคิดว่าเราไปดีมีความสุขนะไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาก็อนุญาตแหละเนาะงั้นต้องขอเนาะงั้นแต่งั้นสิ่งข้อ3เลยมันเกิดขึ้นเนาะขณะเดียวกันคนเราเนี่ยนะมีชีวิตมีทรัพย์สินนะแล้วก็อยู่กับบุคคลที่เรารักนะบุคคลที่เราเป็นเจ้าของนะแต่สุดท้ายการที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยก็ย่อมอยู่ด้วยความจริงใจนะอยู่ด้วยความจริงใจครอบครัวจะเป็นครอบครัวอบอุ่นนะไม่ได้อบอ้าวนะฉะนั้นศีลข้อ4เลยเกิดขึ้นก็คือการพูดนะการพูดต้องจริงใจคือต้องเป็นไม่โกหกนะไม่คำหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อนะ
สอเสียดก็พูดได้แตกแยกเพ้อเจ้อคือไม่ได้มีประเด็นพูดไปเรื่อยเลย

นะอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะปรากฏว่าก็นะก็ต้องจริงใจนะจะประเภทแบบโกหกเพื่อให้เธอสบายใจอันนี้เราคิดเองเนาะนะไม่เชื่อเราลองไปถามคนที่เราจะโกหกแล้วกันนะพี่หนูขอโกหกนะเพื่อให้พี่สบายใจเออถ้าพี่อนุญาตนะโอเคพี่สบายใจแล้วอันเธอโกหกเลยก็ลองดูหรือหมอบอกโกหกคนไข้เพื่อให้คนไข้สบายใจนะนะจริงๆแล้วนะการโกหกเด็กยังไงก็ไม่ดีทุกประเด็นเลยนะไม่ดีทุกประเด็นนะถามใจเราเองเนาะแล้วเดี๋ยวพอเกิดความไม่ไว้วางใจความไม่เชื่อใจทีนี้ก็อยู่กันแบบระแวดระวังละนะนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่านะจะพูดออกไปในทันทีนะถึงแม้เป็นความจริงนะเพราะพระสัมมาวจาท่านก็สอนศิลปะการถ่ายทอดว่าจะต้องพูดด้วยคำจริงนะแล้วก็พูดให้ด้วยจิตเมตตาแล้วก็พูดด้วยวาจาที่ไพเราะนะคนถึงอยากจะยอมรับฟังเนาะเหมือนสำลีย้อนหูกับก้านบัวย้อนหูอะไรมันนุ่มหูกว่ากันสำลีนะนะท่านบางทีเราจะสอนลูกหรือว่าเราจะแนะนำใครเนี่ยนะยังไงคำพูดหวานๆนะคำพูดที่เหมาะสมเนี่ยนะซึ่งหวานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนะนะก็ต้องไปดูแต่ละครอบครัวนะบางทีถ้าเราไปหวานผิดรูปแบบครอบครัวก็อาจจะดูเหมือนแบบว่าพูดจริงใจหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปดูให้เหมาะสมนะเหมาะสมเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคำพูดที่จริงนะไพเราะมีเมตตาแล้วก็ถูกกาละกะเทศะกาละคือเวลาเทศะคือสถานที่แต่ที่สุดพูดแล้วต้องเป็นประโยชน์ถ้าพูดแล้วทะเลาะกันพูดแล้วคนไข้หัวใจวายนะปรากฏว่าเป็นมะเร็งพอบอกเป็นมะเร็งปุ๊บไม่ได้ตายมะเร็งนะหัวใจวายตายแทนนะอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ก็ต้องบอกความจริงนะแต่ว่าจะตอบยังไงล่ะก็บอกเดี๋ยวตอนนี้รักษาตัวก่อนนะไม่ต้องห่วงหรอกนะโรคภัยแค่เจ็บเดี๋ยวหมอจะช่วยรักษาให้เต็มที่นะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะตอนนี้เป็นหน้าที่หมอหน้าที่ของคนไข้ตอนนี้พักให้พอเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวจะมาเล่าอาการให้ฟังคือเมื่อเขาพร้อมนะเขาจะได้ป้องกันดูแลตัวเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราไม่ทราบว่าเราเป็นโรคอะไรนะเดี๋ยวเราก็ไปกินอาหารหรือไปทำอาการที่นะให้โรคกำเริบขึ้นมาอีกเนาะมันก็เป็นศิลปะการอยู่ร่วมกันอันศีลข้อ4เนี่ยสำคัญเนาะสังคมเนี่ยก็สำคัญนะโดยเฉพาะแล้วก็ศีลข้อ5นะก็เป็นเรื่องของอบายมุขนะศีล4ข้อปกติมนุษย์ก็ดีอยู่แล้วแต่พอเล่าเข้าปากยาเสพติดเข้าปากขนาดผู้มีคุณนะนะขนาดนะก็จะเราพอขาดสติเนี่ยก็จะคุยไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็จะเผลอสติเนาะแล้วก็เราก็จะมาเสียใจถ้าเราทำอะไรไม่ดีไปตอนที่เราเสียสติงั้นเรื่องศีลเนี่ยนะในไตรสิกขาเนี่ยนะก็บังเกิดขึ้นเนี่ยศีล5หรือศีล8สำหรับนักปฏิบัติธรรมนะเพราะเราปฏิบัติธรรมนี่เรามานั่งสมาธิใช่ไหมเราต้องการให้มีสตินะมีฉะนั้นจริงๆคนรักษาศีลเนี่ยนะแรงบันดาลใจจะรักษาศีลได้เนี่ยต้องมีศรัทธามีหิริโอตัปปะเนาะนะเราต้องเชื่อในคำสอนแล้วก็เห็นต้นแบบว่าถ้าทำแล้วจะได้ดิบได้ดีนะอย่างบุคคลต้นแบบนะอย่างพระภิกษุสงฆ์หรือนะอุบาสกบาสิกาที่รักษาศีลนะหรือบางคนทำงานไปทำไมนะทำทานก็รวยเนาะแต่พอมีทรัพย์แล้วรูรั่วมันเยอะเหลือเกินนะก็ต้องไปเช็คที่ศีลเนาะเช็คที่ศีลนะนะเขาเรียกว่าภาชนะรองรับนี่บางทีเหมือนเอาเข่งตักน้ำเนาะดูในน้ำเหมือนเต็มนะยกมารั่วหมดเลยงั้นท่านใดไม่ได้รักษาศีลให้ดีบางทีศีลนี่แหละก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทรัพย์เนี่ยมันรั่วไปมันตรงข้ามกับที่พระให้พรใช่ไหมเอ่ยสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพุติงใช่ไหมเอ่ยถ้าใครไม่รักษาศีลก็ตรงข้ามนะนะถ้าไม่รักษาศีลก็ทุกขติงนะนะทุกมีทุกแน่นอนนะอยู่กันแบบระแวดระวังนะอย่างเงี้ยเป็นต้นอยู่นะนะนะโพกนะโพกทรัพย์ก็นอกจากไม่มาแล้วไอ้ที่มีมาแล้วก็จะรั่วไหลอีกเนาะนิพพุติงความสงบนะที่จะทำพระนิพพานในแจ้งไม่ต้องพูดถึงเนาะนะถ้าศีลไม่ได้เนี่ยสมาธิก็เกิดยากนะทีนี้ศีล8เนี่ยเป็นศีลที่เขาเรียกประพฤติเยี่ยงพรหมคือก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองแต่พูดอย่างนี้ก็สมัยหลวงพี่เป็นนักเรียนก็ยังเข้าใจได้ระดับหนึ่งเพราะเราไม่รู้จักพรหมเนาะเราก็ไม่เคยเจอพรหมนะอยู่เยี่ยงพรหมนะเอาว่าไม่มีคู่เข้าใจนะแต่มันก็มีรายละเอียดหลายๆข้ออยู่นะเอ๊ะพรหมเขาไม่นอน

0: อนหรือไงไม่นอนหลังเที่ยงคืนอะไรนะไม่กินข้าวหลังวิกาลนี่ผมเขาก็ไม่กินอยู่แล้วนะนี่ยังไงนะหรือว่านะข้อ7นะ ประดับตกแต่งของหอมรูปไล้ของหอมฟังนะเสียงขับร้องนะที่เป็นค่าศึกต่อพรหมจรรย์นะหรือว่านอนที่นอนอันสูงใหญ่บางทีพอในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเอายังไงดีนะมันเราก็พยายามนะถามว่าที่เหตุผลนะเพราะอะไรเพราะทำไมเนี่ยวายทำไมเนาะจนสุดท้ายเลยเข้าใจอ๋อผู้ที่รักษาศีล8เนี่ยนอกจากเขาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เนี่ยเขายังจัดสรรเวลานะเพื่อต้องการฝึกใจฉะนั้นเมื่อเราจะฝึกใจเนี่ยสิ่งที่จะฝึกใจได้ดีเนี่ย1ต้องมีเวลาใช่ไหม2ต้องมีอารมณ์นะฉะนั้นศีล8เนี่ยจะทำให้เรามีเวลาและอารมณ์นะพอเรารักษาศีล8ฉันแค่2มื้อหรือรับประทานอาหารแค่2มื้อโอ้ประหยัดเวลาไปเยอะเลยไอ้เวลารับประทานเนี่ยมันไม่กี่นาทีหรอกนะแต่เวลาของการแสวงหาเนี่ยนานใช่ไหมเหมือนเราไปซื้อตลาดใช่ไหมนะกะว่าจะไปซื้อของกินใช่ไหมแต่หายไปเลยเนี่ยไปซื้ออะไรบ้างเนาะ นะมันก็จะมีนู่นมีนี่เนาะฉะนั้นเนี่ยเราจบได้แค่ปานะนะกล่องเดียวปานะแก้วเดียวเนี่ยหรือ2แก้วก็ได้ใครร่างกายนะกลัวหิวก็3แก้วก็ได้นะมันจบเลยนะมันแล้วก็อย่างนึงการรับประทานอาหารเนี่ยมันการปรุงก็ใช้เวลาเยอะเนาะหอฉันนี่ต้องตื่นตีสามนะเพื่อเตรียมหุงหาอาหารเพื่อให้เราได้ทานข้าวหกโมงแล้วก็ต้องเตรียมตั้งแต่แปดโมงเพื่อให้ได้ทานอาหารเที่ยงส่วนแม่บ้านนี่รู้เลยเนาะจะอาหารเย็นบ่ายสองบ่ายสามก็ต้องออกไปแล้วเนาะฉันคือทั้งวันเนี่ยก็เรียกทำมาหากินนะไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยเนาะนั้นเลยต้องแบ่งหน้าที่กันสมัยก่อนอ่ะแม่บ้านทำอาหารนะพ่อบ้านไปทำงานเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าทำงานด้วยทำมาหากินเนี่ยแต่ยุคนี้อาจจะโชคดีเนี่ยมีเซเว่นนะนะแต่ก็คุณภาพอาหารก็ไม่เท่ากับทำสุกปรุงใหม่เนาะอาหารสดแล้วก็ดังนั้นเนี่ยศีล8จริงๆอ่ะเป็นศีลที่ต้องการให้ใจอยู่กับตัวเพื่อเราจะได้ทำสมาธินี่วัตถุประสงค์คือตรงนี้ถ้าเราไปมองที่กระพี้หรือมองที่รายละเอียดเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยอยากจะรักษาเพราะมีรายละเอียดหรือว่าบริบทความแตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจว่ารักษาศีล8เนี่ยเพื่อเอื้อในการรักษาใจเช่นศีลข้อ3เนี่ยแทนที่เราจะใจเราจะอยู่กับคนข้างกายใช่ไหมอยู่กับแฟนเราก็มาอยู่กับคนกลางกายสมัยก่อนมีเพลงใช่ไหม I need somebody love ใช่ไหมนะแทนที่เราจะไปเพราะคนข้างกายเนี่ยนะเขาดีเราก็ดีเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยทั้งใจเราก็จะถูกดึงออกนอกตัวสมาธิก็ไม่เกิดทั้งการที่จะเอาใจอยู่ในตัวมันจึงจำเป็นนะต้องอาราธนาศีลข้อ3นะพรหมจริยาเนาะแล้วก็ศีลข้อ6นะก็เพื่อเราจะได้มีเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาในการปรุงอาหารเยอะวิกาลโภชนาศีลข้อ7นะร่างกายก็ยังต้องดูแลให้สะอาดระเบียบแต่เอาให้แค่พอสะอาดกันระเบียบนะให้เสื้อผ้าหน้าผมเราก็เรียกว่าอยู่ได้ร่างกายอยู่ได้คนข้างๆอยู่ได้ไม่ใช่เราอยู่ได้แล้วคนข้างๆอยู่ไม่ได้ก็ไม่เอานะกลิ่นนี้ออกเลยไม่ได้นะบอกเนี่ยบอกห้ามประดับตกแต่งของหอมว่าแล้วก็ไม่อาบน้ำไม่ถูสบู่เลยนะนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าอาจจะขี้เกียจนะคือแค่ว่าแค่มาแอบอ้างนะก็เรียกแอบอ้างศีลนะฉะนั้นต้องดูวัตถุประสงค์นะนะส่วนที่นอนอันสูงใหญ่ก็ดูให้เหมาะสมไปนะก็วัตถุประสงค์คือจะได้ไม่นอนติดนะความสบายไงไม่ใช่ตื่นมาปารภความเพียรนะศีล8ก็เป็นศีลที่ทำให้เราได้ฝึกกายแล้วก็วาจาแล้วก็ลงไปที่ใจนะนะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จนะไตรสิกขาข้อต่อมาคือสมาธิสมาธิก็คือการที่เราฝึกจิตนะการฝึกศีลเนี่ยนะก็ศีล5ศีล8ศีล227ของพระเนาะสมณเณรก็ศีล10ฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อผลลัพธ์ที่จากการรักษาศีลเนี่ยพอเราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยเราจะได้ไม่ก่อเวรนะแล้วก็เราเองก็ได้มีรูปสมบัติที่ดีแล้วก็ไปไหนก็ไม่เดือดร้อนนั้นใครที่ไปไหนเจอศัตรูนะทั้งศัตรูที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์นะกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดนะหรือคนที่ขี้กลัวทั้งหลายเนี่ยนะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามีวิบากกรรมที่ทำไว้นะเขาได้ด้วยความไม่รู้และทำเสร็จเราก็ต้องมาเจอปรับคดีของเราเองเนี่ยฉะนั้นคนที่รักษาศีลก็ต้องจะได้ไม่ต้องไปเจอวิบากกรรมนะโดยเฉพาะเรื่องของคนรูปกายของเราแล้วก็คนข้างกายเราเนา อย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนสมาธิเนี่ยนะก็เพื่อให้เราเนี่ยจิตใจนะจะได้ตั้งมั่นนะเพราะว่าในขณะที่ฟังหลวงพี่อยู่ถ้าตาดูหูฟังใจลอยเนี่ยฟังรู้เรื่องไม่เอ่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอ่ยเนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้อะไรปุ๊บใจต้องมาอยู่กับตัวด้วยเพราะมันต้องเห็นจำคิดรู้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันต้องครบนะทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าฝึกให้ใจอยู่กับตัวเพราะตลอดชีวิตที่เกิดมานะเราก็ใจก็เหมือนลิงบ้างเหมือนปลาบ้างนะเหมือนอะไรที่ซุกซนไปเรื่อยเผลอแป๊บก็คิดนะวันหนึ่งคิดได้หลายร้อยเรื่องนะแต่ทำไม่กี่เรื่องเนาะนะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาจะทำเนี่ยคือคิดได้หลายเรื่องแต่เวลาให้ทำทีละเรื่องนะฉะนั้นต้องมีสมาธิจดจ่อการงานก็จะดีแล้วกันถ้าเราจะประพฤติธรรมนะองค์พระก็อยู่ในตัวพระนิพพานก็อยู่ในตัวฉะนั้นต้องเอาใจไว้ในตัวแต่ว่าสำหรับใครฝึกใหม่ก็อาจจะค่อยๆตะล่อมมาเนาะใจมันก็เหมือนลูกไก่นะเหมือนน้ำต้องค่อยๆนะถ้านะลูกไก่จับแรงไปก็ตึงตายเลยเนาะนะถ้าได้เกิดจับเบาไปก็วิ่งหลุดมือฉะนั้นต้องค่อยๆตะล่อมนะค่อยๆตะล่อมดูจริตของเราฉะนั้นพุทธานุสติเนี่ยก็เป็นจริตหนึ่งที่นึกได้ง่ายนะนึกแล้วก็ใจใสใจสูงนึกแล้วก็นะเชื่อมกระแสบุญกับพระนิพพานกับพระพุทธเจ้านะก็เป็นสติชนิดหนึ่งที่นึกแล้วทำให้จิตนะเราเจริญก้าวหน้าได้เร็วนะจิตผ่องใสเกิดอิริโอตัปปะนะได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสมาธิเองก็เป็นการศึกษาที่ก็เรียกว่าสำคัญทีเดียวนะสำคัญทีเดียวทำให้ใจเรานะแล้วก็สมาธิก็จะทำให้เราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี่นะนะก็มาตรงนี้แหละนะว่าวันที่โลกพบความสุขเนี่ยสุขตั้งแต่การรักษาศีลกายเบาใจเบาสุขจากการพบความสงบภายในจากใจที่ตั้งมั่นนะก็เป็นความสุขมีคนบอกว่านั่งสมาธินะว่าคนนั่งสมาธินี่ติดสุขจริงๆเราอยู่เฉยๆเนาะสุขเอามาติดเอง นี่หลวงพ่อได้ว่าไว้นะคือถ้าติดสุขเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปหาเหมือนที่เราวิ่งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างเงี้ยนะพอไปเสร็จก็เหนื่อยไงแต่นี่เราอยู่เฉยๆเราแค่ต้องการมีสตินะอยู่กับตัวนะแล้วก็คู่กับความสบายผ่อนคลายนะให้สม่ำเสมอนะแล้วก็สังเกตปรากฏความสุขมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเองนะตรงข้ามถ้าเราติดสุขเนี่ยเกิดความอยากความสุขมันจะค่อยๆหายไปนะถ้าอยากหยุดต้องหยุดอยากนะเหมือนกันถ้าอยากสุขนะก็ต้องหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งก็ต้องฝึกเนี่ยค่อยๆสั่งสมและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้ภายในแล้วก็ไปศึกษาธรรมะภายในนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไตรสิกขาข้อที่2นะสมาธินะนะและข้อสุดนะแล้วก็นะสุดท้ายข้อสุดท้ายคือปัญญานะปัญญางั้นก่อนที่จะฟังเรื่องปัญญาเดี๋ยวมาฟังเพลงวิสาขะอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์

ฏิปทาท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ก็นะก็ต้องบอกว่าถ้าเมื่อกี้นึกขึ้นมาได้ว่าที่ใช้คำว่าปรินิพพานปรินิพพานก็คือนะซึ่งจะใช้สำหรับนะพระอรหันต์นะคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกนะเราใช้คำว่าปรินิพพานเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายว่านะเข้าถึงพระธรรมกายอรหัตเนาะสามารถนะบรรลุอริยสัจ4นะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ถึงไตรสิกขาใช่ไหมเอ่ยนะศีลนะก็ทำให้เรามีความสุขจากความสะอาดนะสมาธินะก็ให้เรามีความสุขจากความสว่างนะผลลัพธ์จากการที่มีสมาธินะก็จะทำให้การงานก็ดีนะจิตใจก็ตั้งมั่นเข้าถึงความสุขภายในความสุขจากความสงบนะขณะเดียวกันก็เกิดการเห็นอันวิเศษเนาะเรียกวิปัสสนานะการเห็นอันวิเศษนะฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนเราจะมองหาของอะไรในน้ำขุ่นเนี่ยนะเราก็มองไม่ออกเราจะมองเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยนะหรือมองอะไรในโลกนี้เราก็ต้องใจนิ่งนะพอนิ่งแล้วก็ใสพอใสแล้วก็สว่างถ้าพอถึงระดับสว่างนี้นะก็จะมองได้ไปไกลขึ้นเลยแต่จะสว่างขนาดไหนไฟฉายไฟสปอตไลท์สว่างดวงอาทิตย์หรือมากกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ต้องค่อยๆสั่งสมไปเหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยรักษาแล้วตัวเราไม่เบียดเบียนใครเราก็อยู่กันอย่างสบายสังคมก็สงบนะ

ขณะเดียวกันสมาธินะฝึกฝนจิตนะให้สงบหยุดนิ่งเราก็จะได้มีสติรู้เท่าทันนะสิ่งที่เป็นอกุศลหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่านั่งนะเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูละครชีวิตนะแต่บางทีพอดูไปมันอินใช่ไหมนะโดยเฉพาะนะเวลาเรามีบทบาทใดบทบาทหนึ่งเราก็อินนะแล้วก็เราพอมีสมาธิเราก็จะได้พิจารณาชีวิตไปตามความเป็นจริงเนาะนะด้วยดวงปัญญาของเราส่วนปัญญานะความรอบรู้นะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะพอปัญญาในที่นี้ก็เรียกภาวนามยปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นเนาะนะไม่ใช่จะเกิดจากสุตตะนะไม่ใช่เกิดจากสุตตะนะหรือว่าเกิดจากเขาเรียกว่าเกิดจากจินตะความคิดนะจะเป็นปัญญาที่เกิดจากความเห็นเนาะนะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยนะพ้นทุกข์นะแล้วก็พบสุขอันเกษมได้ไปประหารกิเลสได้เขาเคยอุปมาว่าสติเนี่ยนะก็เหมือนหญ้าคาเราจะตัดใช่ไหมสติก็เหมือนตัวจับนะนะนะส่วนปัญญาก็เหมือนเขียวที่ตัวตัดนะฉะนั้นตัวที่จะกำจัดกิเลสก็คือต้องเป็นปัญญาเนาะปัญญาเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธินะแล้วเราก็นั่งใจสงบอย่างนี้อาจจะเป็นเหมือนหินทับหญ้าอยู่เนาะ ไม่ใช่คนใจร้อนนั่งสมาธิแล้วจะหายใจร้อนนะเราก็แค่หายใจร้อนช่วงที่นั่งอะเนาะ แต่พอมีอะไรมากระตุ้นนี่อ่ะก็มีความอดทนมากขึ้นเนาะแต่โทสะไม่ได้หายไปไหนนะ นะโทสะไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจึงมีความจำเป็นว่านอกจากเรารักษาศีลทำสมาธิเราต้องทำให้สม่ำเสมอนะจนถึงขั้นมีปัญญาให้ได้เนาะมันจะได้ไปกำจัดกิเลสซึ่งอาจจะยังกำจัดได้ไม่หมดทีเดียวก็เป็นขั้นๆหรือให้เบาบางไปเรื่อยๆนะจนถึงขั้นที่เรามั่นใจว่าไม่ไปทุกขติแน่นอนนะซึ่งก็มีตั้งแต่กายธรรมพระโสดาบันเนาะนะสกิทาคามีอนาคามีเป็นต้นนะนะก็อย่างเงี้ยถึงจะมั่นใจว่านะเราไม่ไปทุกขติแน่นอนนะหรือถ้าอย่างน้อยก็ดวงปฐมมรรคดวงปฐมมรรคก็ได้เนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ต้องบอกว่านะการที่การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราจะค้นพบความสุขเนี่ยที่ท่านได้ค้นพบเนี่ยการศึกษานี่สำคัญมากมีอยู่ครั้งนึงก็เคยมีฝรั่งนะตอนที่มีพระท่านไปเผยแผ่นะพระภิกษุนะฝรั่งเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็ศึกษาเขาก็อยากรู้แต่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยมีพุทธชาวพุทธก็เยอะนะพระสงฆ์ก็มากนะแล้วก็ยังเก็บรักษาคำสอนแต่ทำไมนะการผิดศีลก็ยังมีเยอะ นะท้องนะก่อนวัยก็มากติดอันดับโลกเมาก็ติดอันดับโลกคือรู้สึกจะติดชาร์ตอย่างนั้นเลยนะติดชาร์ตอย่างนั้นเลยผมกดว่าเราจะตอบว่าไงดีนะนี่ไงก็ต้องบอกว่าเราเป็นชาวพุทธนะแต่เราไม่ได้ศึกษาไงคือศึกษาที่ตกลงตรงกันนั้นคือปฏิบัตินะนะเพราะว่าต่อให้อ่านพระไตรปิฎกจบนะก็อาจจะเป็นปริยัติงูพิษได้นะเอาไว้เรียกว่าเอาไว้ฉายแสงให้ตัวเองนะไว้โชว์เงี้ยไม่ได้เอาไว้ใช้เงี้ยนะฉะนั้นต้องเอามาปฏิบัตินะส่วนพอใช้แล้วนะถึงเวลาไปโชว์ก็เป็นผลพลอยได้นะคือเน้นใช้นะโชว์เป็นผลพลอยได้แต่ไม่ได้เน้นโชว์นะเพราะถ้าเน้นโชว์ปุ๊บนะวันใดวันหนึ่งนะมรณะภัยถามหาหรือวิบากกรรมมาปุ๊บวันนั้นก็เรียกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนะฉะนั้นเราส่วนเราไม่ต้องมรณะภัยเราแค่ตอนเราป่วยนะดูซิเรายังรักษาใจได้ไหมเนี่ยนะซึ่งก็เป็นขั้นบันไดไปขั้นบันไดฉะนั้นช่วงไหนที่วันเนี้ยเราตื่นมาโอ้โชคดีจังเลยที่เรายังเป็นปกตินะความเป็นปกติเนี่ยคือความสิ่งที่ดีที่สุดแหละยังเดินได้กินได้นี่รีบปฏิบัติธรรมเลยเนาะรีบสั่งสมหยุดนิ่งข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งนะสมาธิไม่ได้ต้องทำแค่ท่านั่งลืมตาก็ทำได้นะสูดลมหายใจเข้านึกถึงองค์พระให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนขับรถก่อนกินข้าวก่อนรับประทานอาหารส่วนพระเราก็พระวินัยก็จะแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติก็จะช่วยในการเอาใจอยู่กับตัวได้มากกว่าโยมหน่อยนะจะรับประทานอาหารก็มีพิจารณาใช่ไหมครับหันธรรมยังทาตุปฏิกูละปัจเจเวกให้เรากลับมาอยู่กับอาหารต่อหน้าเราฉันโดยท่า

0: ฉันโดยวัตถุประสงค์ฉันโดยความไม่เป็นหนี้ฉันแล้วเอาไปสร้างบารมีก็คือมีการพิจารณาเพื่อให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นทั้งปัญญาภายนอกแล้วก็ทำให้เราใจก็พอนั่งสมาธิปุ๊บใจก็จะรวมได้ง่ายนะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงก็คือว่าเมื่อเราศึกษาเสร็จเราก็ต้องส่งต่อการศึกษาใช่ไหมเอ่ยรุ่นต่อรุ่นเหมือนตั้งแต่พระสัมมาเจ้าพระอรหันต์ก็ทำสังคายนาแล้วก็ส่งต่อทำคัมภีร์มาถึงยุคเรานะปู่ย่าตายายก็ส่งต่อมาถึงเราฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ควรจะส่งต่อคำสอนของผู้รู้นะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้พบความสุขที่แท้จริงนะดังนั้นที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางวัดพระธรรมกายเองก็มีการมอบกองทุนใช่ไหมเอ่ยการศึกษาทั้งการศึกษาบาลีนะหรือว่าส่งเสริมศีลธรรมโครงการทางก้าวหน้านะหรือว่าโครงการต่างๆนะที่ทางวัดพระธรรมกายสนับสนุนตั้งแต่คนแรกเกิดจนกระทั่งคนจะไปเกิด นะหมดเลยเนาะในทุกโครงการทางก้าวหน้าวีตาเวอร์เปกทั้งในประเทศต่างประเทศว่าแล้วก็นะเดี๋ยวแล้ววันนั้นเนี่ยหลวงพ่อนะก็มีโอวาททบทวนโอวาทมาด้วยนะนะทบทวนโอวาทนะมาสดๆในวันนั้นเลยนะวันทอดกฐินนะต่อวันถวายกองทุนใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เอ่ยถวายกองทุนวันอาทิตย์ที่1717ที่ผ่านมาฮะวันนี้พอคุยเรื่องการศึกษานะก็เลยนะพวกเราก็ได้นะทำบุญใหญ่ด้วยการส่งต่อนะคำสอนที่อันล้ำค่านะไปสู่นะเยาวชนแล้วก็ผู้ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะทบทวนโอวาทแล้วก็ดูนะภาพบรรยากาศการถวายกองทุนกันนะใครถวายก็ได้นึกถึงบุญด้วย
1: จงรวย
2: สาธ
1: ุจงรวย
2: สาธ
1: ุจงรวย
2: สาธ
1: ุใครมาจ๊ะ
2: มันนี่ค่ะ
1: มีมันนี่นี่ปลื้มไหมจ๊ะ
2: ปลื้มครับ
1: ภาษาบาลีนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะเป็นภาษาที่ใช้เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จ้ะสำคัญมากเลยนะจ๊ะเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่นี้แม้ท่านจะยังท่านไม่ได้อยู่แล้วนี่นะจ๊ะแต่คำสอนนี้ก็จะเป็นสิ่งแทนพระองค์ท่านได
2: ้
1: นี่จ้ะเพราะฉะนั้นภิกษุสามเณรจะต้องตั้งใจศึกษากันให้ดีนะจ๊ะศึกษาอะไรกันจ้า
2: ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพราะว่าก่อนจะมีคำสอนนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก่อนจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานี่พระองค์ต้องสร้างบารมีกันมายาวนานนี่นะจ้าตั้งแต่การสละทรัพย์สละอวัยวะและสละชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนนับพบนับชาติไม่ทวนลองถามตัวเราเองนะเจ้าว่าเราสละชีวิตได้ไหม
2: อยากก็ไม่กล้า
1: สละอายวะได้ไหมก็ยังพอได้นิดหน่อยเส้นผมอะไรงี้นะเนาะสละทรัพย์นี่ยังพอได้แต่พระองค์นะเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสละได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสร้างบารมีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะเรานี่เพิ่งสร้างบารมีมาได้มีกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติทำเป็นสังเงาะสังแง่สังเงาะสังแง่ป่ะจ๊ะ
2: ไม่ครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเนี่ยนี่จะพาผู้ที่จะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะจะต้องสร้างบารมีกันมายาวนานไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเข้าโรงเรียนแล้วได้ฟังเลยไม่ใช่นะต้องมีบุญเพราะฉะนั้นรู้ตัวอย่างก็มีบุญมีบารมีแล้วก็ต้องอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยถึงจะได้ศึกษาคำสอนนี
2: ้
1: นี่นะจ๊ะมหาเศรษฐีบางคนยังไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยถ้าบารมีน้อยจะมาศึกษาได้อย่างไรคำสอนอื่นเนี่ย

0: ดับทุกข์ไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้จ้ะพาไปนิพพานไม่ได้สำคัญคือพาไปนิพพานไม่ได้เนี่ยนี่เนาะแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่นะจ๊ะดับทุกข์ได
1: ้
0: พ้นทุกข์ได
1: ้
0: เข้าถึงสุขที่แท้จริงได้และก็ทรงอภิญญาได้ด้วยนี่จ้ะเพราะนั้นใครเรียนบาลีอย่าทำเป็นสงเงาะสงเงะเราเป็นพระไม่ใช่เป็นแพะมาสงเงาะสงเงะอย่างนี้ได้อย่างไรต้องตั้งใจเรียนนี่จ้ะ
2: สาธุสาธุสาธุเนาะทั้งสาธุทั้งผู้ถวายกองทุนแล้วก็หลวงพ่อที่ท่านให้ข้อคิดดีๆเนาะนะครับก็ฉะนั้นเมื่อการศึกษานี่สำคัญเนาะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจะยังคงยืนนานความสุขที่แท้จริงจะอยู่ในโลกนี้อะไรต้องศึกษาต้องปฏิบัติศึกษาอะไรก็ศีลสมาธิปัญญาทั้งภาคปริยัติปฏิบัติจะได้เกิดปฏิเวทมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูมาถึงอีกโครงการหนึ่งตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมนะโครงการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเดี๋ยวขอ powerpoint เนาะหรือ pf นะก็ประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์เผื่อใครมีลูกมีเพื่อนครูมีโรงเรียนก็ยังเปิดรับสมัครนะตอนนี้อยู่ในช่วงรับสมัครนะก็จะได้นะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมเนาะนะซึ่งโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าก็เป็นเข็มทิศนะในการนำทางชีวิตที่ถูกต้องนะเด็กๆจะได้แยกแยะออกนะอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความเชื่ออันไหนเป็นมงคลชีวิตนะอันไหนเป็นมงคลตื่นข่าวแล้วปัจจุบันสังคมเนี่ยโอ้นะเขาเรียกว่าเป็นยุคข้อมูลล้นนะฉะนั้นถ้าเราแยกแยะไม่ออกอันไหนเป็นความจริงความเชื่อโดยเพราะเราต้องมีหลักเนี่ยที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคือหลักนะตัดสินใจก่อนฉะนั้นเราก็ต้องหลักเนี้ยเราไม่ต้องไปลองผิดนะเราทำถูกเราก็ดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้วินิจฉัยเรื่องนี้ไว้อย่างไรไม่ว่าจะเรื่องการคบคนเงี้ยเราจะดูว่าคนนี้พูดน่าเชื่อถือไหมเราก็ดูเขาเป็นคนผ่านหรือเปล่านะนะคนนี้เป็นบัณฑิตไหมดูนี่ตรงไหนนะอย่างเงี้ยหรือจะหาครูบาอาจารย์ดูยังไงเนี่ยก็มีการบูชาบุคคลด้วยคนบูชาหรือจะหาบ้านสักหลังนึงนะซื้อที่สักแปลงนึงสถานที่สปายะเป็นยังไงเนาะนะหรือว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตนะเราเกิดมาทำไมตั้งยังไงบ้างเนี่ยเนาะนะหรือว่าจะศึกษาเรียนวิชาไหนดีพหูสูตรรู้จักคิดนะศิลปะรู้จักทำนะขณะเดียวกันก็วินัยรู้จักใช้เป็นยังไงและที่สำคัญต้องรู้จักพูดด้วย นะรู้จักพูดด้วยเพราะนะเพราะว่าก่อนพูดนี่คำพูดเป็นนายนะนะเขาเรียกนะคือเราเป็นนายคำพูดแต่พอพูดไปแล้วนี่คำพูดจะเป็นนายเราเนาะนะและบุคคลกลุ่มแรกที่เราต้องดูแลในโลกนี้คือใครก็ถึงพ่อแม่และดูแลยังไงนะนะดูแลยังไงนะเพราะบางคนดูแลพ่อแม่นะดูไปดูมารู้สึกว่าจะเหมือนพ่อแม่เป็นลูกนะ เริ่มจะดุนะนะพ่อแม่ดุเรานี่นะท่านไม่ค่อยบาปนะเราดุพ่อแม่นี่นะนะหรือบางคนดูแลพระนะดูแลพระดูแลผู้มีศีลนี่นะก็ต้องนะก็ต้องทุกอย่างก็ต้องทำให้เป็นทำเป็นก็ได้บุญมากนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ศึกษานะเหมือนเราจับมีดจับไม่เป็นมีดบาดมืออีกเนาะนะก็ต้องศึกษานะมงคลชีวิต38ประการก็นะในสไลด์ต่อไปเนาะนะเปิดดูข้อมูลเผื่อใครก็มีกล้องก็ถ่ายไว้ได้เนาะนะนี่ก็เป็นฉะนั้นเนี่ยจะได้แยกแยะออกอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเนาะนะก็เป็นคัมภีร์ชีวิตเนี่ยหลวงพี่จบจากมหาลัยมาก็คว้ามาเล่มเดียวเนี่ยมงคลชีวิตนะปัจจุบันติดขัดเรื่องไหนในชีวิตเราก็กลับไปค้นคว้านะยิ่งเรามีประสบการณ์ชีวิตเราก็อ่านหนังสือธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้นนะบางเรื่องมันต้องเจอกับตัวเนาะนะอ่านไปแรกๆยังไม่เข้าใจพอเจอกับตัวกลับไปอ่านใหม่โอ้ซาบซึ้งนะเหมือนเรื่องสุขภาพใช่ไหมนะใครไม่เส้นติดใครไม่เป็นไม่ฟังไปก็งั้นๆแหละนะแต่พอเราเป็นเนี่ยมาอ่านอีกทีโอ้ใช่เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูกันว่าก็มีรางวัลเนาะมีรางวัล นะก็ในครั้งหน้าครั้งนี้ครั้งที่44เนี่ยก็มีทั้ง

ชิงโลกเกียรติยศนะมีเกียรติบัตรและทุนการศึกษานะมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทนะสำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารการศึกษาหรือคุณครูหรือนักเรียนนะการมีเกียรติบัตรก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นผลงานนะเอาไปนะต่อยอดในการศึกษาหรือการทำงานนะเพราะยุคนี้โอ้นักเรียนจบมาเยอะแยะเลยแต่ใครล่ะจะเป็นนะบัณฑิตที่แท้จริงงั้นทุกบริษัทต้องการคนดีอยู่แล้วนะคนเก่งก็อยากได้แต่ถ้าเก่งแล้วไม่ดีนี่เดี๋ยวมีปัญหาแน่เลยนะงั้นอะไรจะการันตีความดีอย่างเราก็ต้องรู้ก่อนว่า what is ดีก่อนนะดีคืออะไรก่อนนะอันก็ต้องมีเนี่ยแหละงั้นว่าทางเขาหน้าก็เป็นเครื่องการันตีในเบื้องต้นนะว่าเราจะมีมงคลชีวิตที่ดีนะแล้วก็ทุนการศึกษาเนาะทุนการศึกษานี่นะก็มีเยอะเลยนะระดับชาตินี่รางวัลละ 100,000 ทีเดียวเนาะนะมี 6,000 รางวัลทั้งระดับจังหวัดนะจนถึงระดับชาตินะรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะนะไอเว็บไซต์ได้ IBS เนาะเนาะซึ่งก็รับสมัครแล้ววันนี้จนถึง2มิถุนายนนะก็ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในระบบการศึกษาที่เคยสมัครแล้วก็แจ้งข่าวไปแล้วแต่วันนี้ก็เผื่อนะพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันรู้จักใครก็เชิญชวนเนาะเอาละเดี๋ยวมาดูสกู๊ปแบบให้เยาวชนเขาทำวิดีโอเชิญชวนสอบทางเข้าหน้าฉบับเยาวชนนะครั้งที่44เดี๋ยวเรามาชมกันเนาะ

0: พวกหนูฝันเอาเป็นว่ามันจะเป็นของจริงและเป็นไปได้ทั้งหมดเลยส่วนกระแสของสังคมที่เข้ามากดดันเอาเป็นว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้เลย you know ถ้าหากวันนี้เรามีจิตใจที่แข็งแรงพอเราจะใช้ความฝันผลักดันตัวเองให้ไปต่อมีสติมีหลักการที่ถูกต้องไม่ย่อท้อพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีพอเอางี้ครูรู้จักอยู่โครงการหนึ่งนะก็คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทั้งเก้าน่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันใจให้แข็งแกร่งได้ตามที่ครูว่าหันมองคนชีวิต38ประการแล้วนำไปใช้เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์แยกแยะถูกผิดได้ตามหลักการพร้อมเผชิญกับปัญหาได้ดีกว่าในเมื่อวานนี่เป็นไงเขาเปิดรับสมัครแล้วสนใจไหม
1: สนใจค่ะสนใจแล้วหนูต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าหากว่าสนใจเดี๋ยวคุณครูสมัครให้เขาเปิดรับสมัครตั้งแต่อนุบาลถึงม.6อีกหนึ่งประเภทคือบุคลากรทางการศึกษานะครูเองก็ร่วมด้วยถ้าหากนักเรียนสมัครแล้วครูส่งหนังสือให้อ่านเลยดีไหมนะ
1: คุณครูคะคุณครูคะคือหนูไม่ชอบอ่านหนังสือจะทำยังไงดีคะ
0: นักเรียนลองคิดดูนะเขามีทุนการศึกษามูลค่ากว่า5ล้านบาทเปิดสอบระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติหลายพอร์ตเก็บเกียรติบัตรก็ยังมีลุ้นชิงโล่อีกเยอะมากโล่รางวัลพระราชทานเลยนะเพียงแค่อ่านหนังสือวัดความเข้าใจด้วยการสอบเมื่อความรู้ซึมซับทุกๆปัญหาก็จะมีคำตอบความสุขจะเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะขอบอกและความสำเร็จในชีวิตที่เป็นของจริงจะตามมาครูไม่ได้ลวงหลอกจริงๆนะเป็นไงโอเคไหมสมัครเลยเปล่า
1: โอ้โหน่าสนใจสมัครเลยค่ะ
2: โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569
3: ขอเสียงปรบมือนะให้ทีมงานทำวิดีโอนะพระที่ผ่านมาเราก็ทำวิดีโอแบบนะดูพิธีกรรมดูหน้าเข้าร่วมเนาะแต่ปัญหาเวลาไปชวนเด็กคุณครูไปชวนเด็กต่อนี่เด็กไม่รู้จะรุมหรือเปล่านะโดยเฉพาะเจนยุคนี้นะก็เลยอ่ะหันก็ให้เด็กคุยกับเด็กแล้วกันนะส่วนพวกเราในห้องนี้อาจจะฟังไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรหลวงพี่ก็ฟังไม่ทันเนาะกว่าจะฟังทั้งหลายรอบก็ต้องอ่านซับไตเติ้ลเนาะเอาว่าก็เป็นบรรยากาศเนาะทีนี้มีโครงการหนึ่งโครงการทางก้าวหน้าเนี่ยเป็นการอ่านหนังสือแล้วก็สอบเนาะแต่อีกโครงการนึงเป็นโครงการลงมือปฏิบัตินะโดยให้โรงเรียนเนี่ยคัดเลือกเด็กมา1ห้อง

0: นะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการเนาะแล้วก็มาทําทานศีลภาวนานะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นผู้นำนะอย่างเช่นมีการทอดกฐินไปจัดทอดกฐินนะจัดตักบาตรเป็นต้นนะส่วนจะโรงเรียนนั้นจะมีความพร้อมในกิจกรรมไหนก็แล้วแต่เป็นโครงการสำหรับฝึกผู้นำเพราะผู้นำเนี่ยดูที่การเสียสละดูที่การลงมือทำเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับที่นะเพราะว่าทางก้าวหน้านะก็จะนะน้องบางคนจะรักการอ่านรักการสอบนะรักการศึกษาเป็นพหูสูตรนะส่วนวิสตาบางทีก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกขึ้นเนาะนะแล้วก็เอานำธรรมะไปใช้ทั้งที่โรงเรียนเนาะแล้วก็กลับไปสู่ครอบครัวด้วยเช่นกราบเท้าพ่อเท้าแม่ก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมด้วยฉะนั้นก็มีอีกโครงการหนึ่งซึ่งในโครงการนี้เราก็จะมีสมุดคอยติ๊กความดีนะเหมือนเรามาอยู่วัดใช่ไหมแล้วก็ติ๊กนะเป็นทีทูวันนะมีเรื่องของศีล5ความดีสากล5ห้องนิรมิตนิสัยกฎแห่งกรรมวันนี้เราทำอะไรไว้ในวิถีชีวิตเราก็ทำไปคือเป็นเรื่องราวที่เราทำอยู่แล้วแหละในชีวิตเราแต่เราเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยให้มาเป็นความดีง่ายๆนะโดยผ่านแล้วก็มีกิจวัตร7นะทำให้เราเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมนะในวัยเรียนด้วยนะเช่นการปฏิสันถารครูบาอาจารย์นะพอครูอารมณ์ดีครูก็มีอารมณ์ที่จะสอนแล้วก็ได้รับความรู้เยอะนะการเจาะรองเท้าการนั่งการทำสมาธิก่อนเรียนนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผสมผสานตามรูปแบบแล้วก็สิ่งที่บริบทของโรงเรียนที่ขาดในยุคนี้เช่นเด็กอาจจะขาดวินัยเด็กอาจจะขาดความเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เติมหลักสูตรนี้เข้าไปเป็นหลักสูตรเป็นเนาะก็ปรับไปแต่ในแต่ละปีแต่ละปีแล้วเดี๋ยวพอฝึกไปตลอดเทอมนะพอมีทั้งกิจวัตรนะตลอดทั้งวันกิจกรรมก็เป็นช่วงๆนะแล้วก็ปลายปีธันวาคมพฤศจิกายนธันวาก็จะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กวีสตาร์นะจัดในแต่ละจังหวัดก็ได้พระส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนะแต่ละจังหวัดท่านนะเมตตานะนะในการสนับสนุนรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีให้รางวัลเด็กๆด้วยว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูสปอตวีสตาร์กันเนาะ
1: โลกที่น่าอยู่เริ่มจากการดูแลใจของเด็กเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจากมโนปณิธานอันมุ่งมั่นของหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าการสร้างสังคมที่ดีต้องเริ่มต้นจากคนดีและการปลูกฝังความดีตั้งแต่เยาว์วัยเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยความหวังนี้จึงถูกส่งต่อสู่ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนที่นำหลักศีลธรรมมาถ่ายทอดเป็นกิจวัตรง่ายๆผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานมากว่า18ปี
2: เด็กที่เป็นผ้าขาวแล้วเราปูสิ่งดีๆให้เด็กแล้วเด็กได้ซึมซับการที่เป็นเด็กดีวีสตาร์ค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนคือความเจริญงอกงามที่เราปลูกฝังเด็กๆให้นำสิ่งดีๆค่ะให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมทั้งที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะ
3: ยากนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วเปลี่ยนแปลงจากข้างในพอเปลี่ยนแปลงจากข้างในมันยั่งยืนพอเกิดความยั่งยืนแล้วเนี่ยคนดีคนนี้ไปสร้างคนดีอีกคนหนึ่งเราก็ภูมิใจว่าคุณธรรมที่เราปลูกเอาไว้ในใจเขายิ่งเขาเติบโตไปเท่าไหร่ยิ่งงอกงามเท่านั้น
1: เด็กดีวีสตาร์ที่เรียนรู้ผ่านบทฝึกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยความดีสากล5ประการคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิโดยที่หลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นผู้สรุปแนวคิดนี้เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะสามารถรักษาศีล5ได้อย่างแท้จริงและจากหลักคิดสู่การฝึกฝนฝึกตนในพื้นที่จริงช่วยบ่มเพาะนิสัยให้ซึมซับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนในทุกวันอย่างต่อเนื่องจนความดีนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตทุกอย่างผ่านเครื่องมือประเมินผลด้วยสมุดบันทึกความดี3 to 1ที่เข้ามาช่วยฝึกการสังเกตและจับดีคนรอบข้างเพื่อเป็นการเปลี่ยนนิสัยจากภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นระบบภายใน10สัปดาห์

0: คุณเองก็จะพบว่าการเป็นคนดีสามารถเริ่มต้นทำจากสิ่งเล็กๆได
1: ้ลูกเราเรียนดีมีความรับผิดชอบมากขึ้นนิ่งขึ้นพูดง่ายขึ้นไม่มีภาระเลยตั้งแต่ที่น้องได้นั่งสมาธิอะค่ะรู้สึกดีมีความสุขตรงที่ว่าจากปกติอะถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่างคนต่างอยู่โทรศัพท์คนละเครื่องแต่พอน้องเขาไปบอกปุ๊บแม่มีอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นยังไงลองสอนแม่สิเขาก็จะบอกน้องเขาว่าเวลานี้นะนั่งสมาธิเขาจะฟังพี่เขาแม่ก็จะอยู่ด้วยพอพี่เขาได้แล้วก็น้องเขาก็จะได้นิ่งด้วย
2: ก่อนหนูจะเป็นเด็กดีมีสตาร์ไม่ค่อยรักความสะอาดค่ะเป็นเด็กสกปรกมากเลยแต่พอเป็นเด็กดีมีสตาร์แล้วก็หนูชอบแบบความจัดระเบียบค่ะเริ่มจัดกระเป๋าจัดใต้โต๊ะให้เป็นระเบียบค่ะเช็ดโต๊ะบ้างเหมือนเปลี่ยนตัวเองอ่ะพี่ฝึกฝนได้เรื่อยๆค่ะ
3: ท่านผอ.ได้จัดค่ายอบรมให้พวกผมได้ความรู้จากการฝึกปฏิบัติมากมายครับชอบครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับอย่างเช่นสุภาพก็ใช้สวัสดีครับคุณครูสะอาดก็ช่วยกันเก็บขยะตรงเวลาก็ส่งการบ้านให้ตรงเวลาผมมีความสุขที่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ครับ
0: และเมื่อความดีจากเด็กแต่ละคนถูกฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผ่านสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเริ่มเติบโตจากตัวเด็กขยายไปยังห้องเรียนและค่อยๆงอกงามขึ้นทั้งในสถานศึกษารางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือ V-Star Quality Award จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนว่าความดีสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบเพราะคนดีสร้างไม่ได้เพียงในวันเดียวและตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาพลังของการฝึกฝนนี้ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคงครับวันนี้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเยาวชนเก่งดีและมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
4: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูนักเรียนวิสตาทุกคนเนาะทีมงานก็นะมีโอกาสได้ลงไปประเมินเยี่ยมยิ้มนะโรงเรียนเห็นเด็กๆแล้วโอ้เขาโชคดีจังเลยนะเขาได้เจอคุณครูที่มีหัวใจโพธิสัตว์เนาะนอกจากสอนให้เก่งแล้วสอนให้ดีแล้วก็โชคดีอีกนะที่นะโครงการวีสตาร์เอาบทฝึกนะง่ายๆทำมีสื่อให้เขาด้วยทำให้การเรียนมีสีสันสนุกแล้วพอนักเรียนออกมาเนี่ยเออสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ว่าเราโชคดีเนาะแต่พอมาเจอเด็กๆชุดนี้เขามีบุญจังเลยเนาะนะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยนะก็ส่งต่อตั้งแต่บรมครูของเราคือพระสัมมาเจ้าส่งต่อมาถึงคุณครูแล้วก็ส่งต่อไปถึงเด็กเนาะแล้วก็ร่วมมือกันทั้งบ้านวัดโรงเรียนซึ่งวีสตาร์ก็ต้องอาศัยการเอาใจใส่ของครูมากขึ้นนะทางเข้าหน้าก็ได้คุณครูเหมือนกันแต่ก็สามารถการสอบเนี่ยก็สามารถทำได้ปริมาณที่มากเป็นล้านส่วนวีสตาร์ก็ต้องอาศัยการฝึกเป็นหมื่นนะอย่างเป็นต้นก็ต้องได้อาศัยผู้ใหญ่ใจดีนะครับทีนี้นะทั้งบ้านนะทั้งโรงเรียนก็ทำกันแล้วที่นี้วัดนะการศึกษาต้องครบนะบ้านวัดโรงเรียนเขาเรียกบวรเนาะฉะนั้นเราจะได้ไปทุกสังคมบริบทโดยเฉพาะสังคมของวัดเนี่ยสังคมสำคัญเพราะครูสอนศีลธรรมเนี่ยก็คือพระภิกษุสงฆ์นะคำสอนพระสัมมาเจ้าอย่างที่บอกแล้วมีเวลาแล้วก็มีอารมณ์ในการศึกษาฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาเจ้าให้ความสำคัญกับการถวายสังฆทานเพราะว่าการสังฆทานคือการสืบทอดนะอายุพระศาสนาจะได้ไม่ไปศรัทธาหรือว่าเลื่อมใสแค่ตัวบุคคลแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวท่านเองท่านก็ยังสรรเสริญว่าสวายสังฆทานได้บุญมากนะป่าถวายปุคคลิกทานแค่ตัวท่านเองเพราะท่านเห็นว่าในระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยต้องอาศัยคณะสงฆ์ซึ่งปัจจุบันเองของวัดเราเองก็สนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นโครงการกฐินนะ 30,000 วัดนะหรือกฐินนะหรือการบวชสมณะฤดูร้อนนะในแต่ละจังหวัดการบวชพระนะหรือว่ากฐินสามัคคีทั่วไทยหรือ 40,000 วัดถวายสังฆทานแต่ขณะเดียวกันทุกที่ที่ทำได้ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีสเตชันจะต้องมีทีมงานของแต่ละจังหวัดทีมงานก็ต้องมีที่อยู่อาศัยดังนั้นจึงเป็นนโยบายของหลวงพ่อที่อยากให้7จังหวัดเนี่ยมีศูนย์ส่งเสริมปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์ที่ไปเชื่อมประสานกับแต่ละวัดใน จังหวัด

นะเพื่อทำโครงการต่างๆเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้จังหวัดกระบี่เนาะเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดนะจะเหลือไม่กี่จังหวัดนะประมาณ 4-5 จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์เนาะมีที่ก็กำลังแบบว่าสร้างศูนย์ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์นะก็หาที่จนได้แล้วก็นะแล้วก็เริ่มบอกบุญแล้วก็เริ่มนะทำขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวก็สำหรับนักเรียนที่มาใหม่ให้ดู PowerPoint นิดนึงเนาะฮันวันนี้เราจะจบที่ส่งต่อการศึกษานะไปที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดที่จะเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งนะเร็วๆนี้นะตอนนี้ก็นะนี่คือศูนย์ปฏิบัติหลวงพ่อท่านเมตตาตั้งชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่นะตอนแรกเราพี่ก็ไม่รู้ไอ้ศูนย์กระบี่เป็นนานาชาติตอนลงไปดูที่โอ้โหเครื่องบินทั้งลำนี่ฝรั่งทั้งคันเลยนะโอ้โหนะหลวงพี่ไปภูเก็ตนี่ฝรั่งก็ว่าเยอะนะแต่มีคนไทยกระบี่นี่ฝรั่งล้วนเลยโอ้โหแต่ก็เป็นเมืองที่คือฝรั่งเขาอยู่กับวัตถุนิยมไงเขามาหาธรรมชาติแล้วกระบี่ก็เป็นเมืองอัศจรรย์นะมีธรรมชาติมีลมพัดนะเย็นสบายภูเขาก็เป็นลูกแปลกๆเนาะพุ่งขึ้นมาคือสวยทีเดียวแหละเนาะต่อเนาะต่ออีกอันหนึ่งเนาะเพื่อให้ฟังนะซึ่งปีที่แล้วก็เริ่มนะไปเจอที่นะโอ้นะคือคุณสมชายนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมกับผู้นำบุญเราบอกอ้าวพี่จะหาที่เนี่ยเอาที่ผมก็ได้บอกโอ้มันไม่ได้มีเงินก้อนขนาดนั้นนะสไตล์วัดเราก็ต้องสร้างศรัทธาทำไปบอกบุญไปบอกพี่ไม่ไรมะเดี๋ยวผมมี47ไร่เนี่ยนะเศษเนี่ยนะเดี๋ยวทำสัญญา3ปีพี่ค่อยๆทอดพระป่าค่อยๆผ่อนปลดหนี้ไปเรื่อยๆเออก็ใจดีเนาะเออนะซึ่งก็เราก็ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะทุกคนก็ต้องยากลำบากต้องทำมาหากินงั้นแต่เราเองก็นะด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อนะแล้วก็เราตั้งใจทำบูชาธรรมแล้วที่สำคัญก็ตั้งใจทำให้พระน้องที่เป็นตัวแทนลูกหลวงพ่อเสียสละไปอยู่ที่กระบี่เนี่ยได้มีศูนย์เนาะเพราะปัจจุบันท่านไปอาศัยวัดในพื้นที่อยู่ฉะนั้นก็ท่านก็จะทำอะไรได้ลำบากนะเพราะถ้าทำกิจกรรมมากๆเอาโยมมารวมตัวกันมันก็ทำได้ระดับหนึ่งเวลาของวัดก็มีปิดเปิดนะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรองรับโครงงานหลวงพ่อได้เยอะเนี่ยทุกโครงงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่ของเราเองเนาะฉะนั้นก็ในที่ตรงนี้มาฉะนั้นสีเขียวก็ปีที่แล้วก็ทอดพระป่าไปก็ปลดหนี้ซื้อที่ไปเรียบร้อยประมาณ5ไร่เอาบุญมาฝากสาธุฉะนั้นเนี่ยมีเพื่อนหลวงพี่รูปหนึ่งก็รักการสั่งสมบุญบอกผมเนี่ยชอบมากเลยการสั่งสมที่นะเพราะท่านก็คิดแบบว่าให้อุปมาแบบให้เห็นภาพนะบอกของอย่างอื่นเนี่ยนะสร้างอาคารสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวถูกหนึ่งมันก็เสื่อมเนาะนะมันก็ต้องสร้างใหม่แต่ที่เนี่ยซื้อแล้วซื้อเลย นะแล้วที่ไม่มีราคาลดนะมีแต่ราคาเพิ่มแล้วที่ในโลกใบนี้เนี่ยมีแต่คนเพิ่มแต่ที่เท่าเดิมฉะนั้นการซื้อที่เนี่ยมีแต่คุ้มกับคุ้มยิ่งทำบุญในพระศาสนาแล้วก็เป็นที่ที่เผยแผ่วิชาธรรมกายโหนะก็จะได้บุญต่อเนื่องยาวนานเป็นเทวดานี่ก็ได้บุญตลอดเนาะนะกลับมาเกิดชาติหน้าก็จะได้มีที่อยู่อาศัยไว้เป็นสเตชันสร้างบารมีโอ้โหท่านพูดสิหลวงพี่อยากทำเลยนะก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งว่าเออเราก็ร่วมบุญที่ดินกับเขาก็มาเยอะนะแต่เราไม่เคยแบบไปช่วยตั้งแต่หาที่ซื้อที่แล้วก็บุกเบิกตั้งแต่ศูนย์มาเลยเนาะก็รู้สึกมีกำลังใจนะแล้วก็มั่นใจว่าสำเร็จเนาะนะแต่ว่าจะสำเร็จเร็วก็ต้องอาศัยลูกหลวงพ่อแบบพวกเราทุกคนช่วยกันแล้วตอนนี้ก็ที่แรกก็ไปถวายหลวงพ่อทัตตะเนาะเนี่ยดูรูปเนาะหลวงพ่อทัตตะนะก็นะเดี๋ยวเตรียมเสนอเป็นศูนย์สาขาเนาะก็คือนะซึ่งก็เดี๋ยวมีกติกาอยู่เนาะใน PowerPoint ก็เป็นภาพถวายพระตะเนาะนะก็นี่นะนะเดี๋ยวเราก็แล้วที่ทั้งหมดเนี่ยต้องซื้อให้ภายใน29ธันวาคม2571นะรูปต่อไปเนาะมีไหมนะไม่มีแล้วเนาะอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาชมสกู๊ปนะนะในการนะแล้วก็นะเผื่อท่านใดนะมีความปรารถนาที่จะสนับสนุนมหาเศรษฐีใจบุญเนาะนะหรือว่าท่านใดที่ชาตินี้เรารู้สึกไม่มีที่เป็นของตัวเองเลยเราก็ต้องทำเนาะส่วนท่านไหนมีที่แล้วก็ทำอีกนะที่สำคัญก็ทำให้ความปรารถนาหลวงพ่อท่านสมหวังเนาะแล้วก็จะได้ช่วยกันทำบุญใหญ่ด้วยกันต่อไปเดี๋ยวชมสกู๊ปสั้นๆสกู๊ปสุดท้ายคืนนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะอำนวยเลิศตารักค่ะก็ปลื้มนะประทับใจว่ากระบี่จะได้มีศูนย์สักทีเจ้ากระบี่ก็ทุกคนในกระบี่ก็ร่วมมือร่วมใจกันค่ะขอเชิญชวนนะคะคนต่างจังหวัดคนทั่วประเทศนะคะแม้นคนต่างชาติด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเป็นกัญญาคุณจีนนะคะอยู่จังหวัดกระบี่วันนี้ก็มาทอดผ้าป่าซื้อที่ดินครั้งที่3นะคะจะมาเป็นประธานซื้อที่ดินด้วยค่ะวันนี้ก็ขอเชิญชวนกลมิตรทั่วประเทศทั่วโลกใบนี้นะคะขอมาร่วมบุญซื้อที่ดินศูนย์นานาชาติจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นศูนย์ที่ปฏิบัติธรรมของจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์นานาชาติค่ะตอนนี้ยังมีปัจจัยขาดซื้อที่ดินอยู่นะคะขอเชิญชวนทุกคนกลมิตรทุกคนนะคะมาร่วมบุญกันค่ะสาธุค่ะสถานที่ตรงนี้ก็มีติดภูเขานะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นเนื้อที่ที่ว่าติดถนนใหญ่ทางเข้ามาก็สะดวกพื้นที่กว้างขวางเป็น17ไร่นะคะที่เป็นสถานที่เป็นเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมได้นะคะเป็นสถานที่ที่ว่าอากาศโล่งเบาสบายเหมาะที่จะเป็นการที่จัดปฏิบัติธรรมนะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมบุญกันค่ะสาธุค่ะ
2: มนทาทุกคนธรรมัดค่ะกัลยาณมิตรของกระบี่ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่ตอนนี้ก็มาร่วมบุญทุกครั้งที่เขาจัดทอดพระป่าจะได้ร่วมซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่ค่ะปลื้มมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องจีจี้นะคะนางสาวทิศฟิล์มหน้าเยี่ยมค่ะความประทับใจ

0: ที่มาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติจังหวัดกระบี่นะคะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดกระบี่เพราะก่อนหน้านี้ค่ะเวลายายไปวัดหรือไปทําบุญนะคะเราก็ต้องไปที่กรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงใช่ไหมคะตอนนี้จังหวัดกระบี่ของเราได้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเป็นของตัวเองแล้วนะคะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทําบุญซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอเชิญชวนนะคะมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่กันนะคะกัลยาณมิตรทั่วโลกขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบุญกันสร้างศูนย์นะคะสถานที่บรรยากาศติดป่าติดภูเขาติดถนนใหญ่นะคะขอเชิญชวนด้วยกันค่ะ

ขอเสียงสาธุการสาธุสาธุสาธุให้ได้เป็นราชาราชินีที่ดีกันทุกคนเลยเนาะสาก็เนี่ยเดี๋ยวพรรษานี้ก็จะนิมนต์พระนะบวชพระให้ได้5รูปนะเพื่อจะได้เป็นนะเริ่มเขาเรียกว่าทำกิจกรรมในพื้นที่นะควบคู่กับการทอดพระป่าปลดหนี้ซื้อที่ดินไปด้วยเนาะแล้วก็รองรับโครงงานทุกๆโครงงานคือไม่ต้องรอให้พร้อมแต่ทำไปพร้อมๆกันนะซึ่งครั้งนี้ก็ต้องอาศัยทีมงานนะตั้งแต่ท่านประธานโซนเนาะนะครับพระอาจารย์ปลัดดนัยพัฒน์อธิจิตโตท่านก็ช่วยสนับสนุนมาตลอดเลยเนาะแล้วก็ประธานจังหวัดก็พระนะธีรศักดิ์นะเตชะปุญโญก็นะเตชะปุญโญท่านก็นะเสียสละเนี่ยอยู่ที่นั่นมาเกือบ10ปีแล้วเนาะนะแล้วขณะเดียวกันก็ทุกท่านนะที่ลงไปช่วยด้วยกันทั้งส่วนกลางนะเจ้าภาพในพื้นที่เนาะเป็นกำลังใจนะรวมถึงใครอยู่จังหวัดไหนนะถ้ารู้ว่าจังหวัดเรายังไม่มีที่หรือมีที่แล้วยังไม่สร้างศูนย์ก็ไปทำให้สำเร็จนะในช่วงที่อายุหลวงพ่อท่านยังอยู่เนาะเราจะได้บุญมากนะส่วนท่านใดมีทรัพย์เหลือเฟือเอาไว้ดูแล้วก็เปลี่ยนทรัพย์ในธนาคารนะมาปิดปลดหนี้ก็ได้นะอีก 8M นะเดี๋ยวค่อยๆทอดนะทำบุญไปเรื่อยๆเนาะนะปลอดกังวลเนาะนะก็เอาละค่ำคืนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับล่วงเลยเวลามาวันนี้ก็สุดท้ายก็ขอ นะอนุภาพคุณของพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์บุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านและบุญบารมีนะพระอาจารย์ทุกรูปนะนกดินอนุบาลทุกคนผู้มีบุญทุกคนคิดพัฒนาสิ่งใดที่ดีก็ให้สมหวังดั่งใจนะให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องทั้งสมบัติภายนอกและสมบัติภายในให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายและได้ติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะศึกษาวิชาธรรมกายเผยแผ่วิชาธรรมกายตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนกรรมใดทำให้เป็นอัมพฤกษ
1: ์พ่อของลูกพ่อเป็นครูโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งมีนิสัยนักเลงเสียงดังพ่อสูบบุหรี่จัดแล้วก็ดื่มเหล้าเวลาพ่อเมาเห็นไหมจ๊ะดูแอลกอฮอล์เนี่ยพ่อจะก้าวร้าวและชอบหาเรื่องเมื่ออายุได้ประมาณ70ปีพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์ลูกเป็นคนพาพ่อไปหาหมอเป็นประจำเมื่อลูกเข้าวัดลูกก็จะพาพ่อซึ่งเดินไม่ค่อยจะสะดวกและแม่มาวัดทำบุญด้วยโอ้สุดยอดเลยลูกแก้วเนี่ยหากวันไหนลูกอยู่บ้านก็จะนำพ่อแม่สวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้เธอยังพาคุณแม่เนี่ยของเธอมาวัดเลยนะมาทำบุญถึงแม้ว่าพ่อจะพูดไม่ชัดเพราะอาการของโรคอัมพฤกษ์ก็ตามก็จะนำพ่อ

สวดมนต์ทำวัดเย็นจนกระทั่งพ่อได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่23ธันวาคม2543ด้วยเส้นเลือดในสมองแตกรวมอายุ75ปี10เดือนคำถามพ่อของลูกมีบุพกรรมอย่างไรจึงเป็นอัมพฤกษ์การเสียชีวิตพ่อรู้สึกอย่างไรเพราะไม่มีใครอยู่กับพ่อในตอนนั้นเลยขณะนี้พ่ออยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างคะบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้มีผลอย่างไรหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะพ่อเป็นอัมพฤกษ์เพราะกรรมในอดีตฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มเล่าก่อนตายมีคตินิมิตพอนึกถึงบุญออกบ้างเป็นบุญที่ลูกแนะนำไปทำตอนช่วงท้ายของชีวิตเมื่อตายไปแล้วบุญยังส่งผลก่อนบาปที่พ่อทำเป็นอาจินได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อของอากาศเทวามีวิมานเป็นทองหลังย่อมย่อมได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้น

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงาน

0: ให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญอยู่ฉากหลังถ้าหากว่าขาดความรู้เรื่องบุญบาปเราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของตัวเราแล้วตอนนี้อติมานะก็จะเข้ามาจะมีทิฏฐิมานะว่าเราเก่งด้วยฝีมือของเราเลยลืมคิดไปว่าคนเก่งกว่าเราก็เยอะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเกินกว่าเขาแต่เราประสบความสำเร็จเพราะว่าบุญนี่แหละมันอยู่ฉากหลังมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกรวมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายพระมหาทศพรบุญยังกุโรได้เมตตาแสดงธรรมะที่น่าสนใจในหัวข้อวิสาขบูชาวันแห่งการหยุดใจซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกพร้อมแนะแนวทางการนำหลักธรรมคำสอนเรื่องความไม่ประมาทและการฝึกใจให้หยุดนิ่งมาใช้แก้ปัญหาและสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ท่านยังได้ให้เคล็ดลับสำคัญในการปฏิบัติธรรมไว้ว่ากายใจสบายช่วยให้นั่งสมาธิได้ดีจากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทธรรมของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ใช้เป็นกรอบแนวทางและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดในการทำนุบำรุงศาสนสถานและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะให้วันหยุดประจำสัปดาห์กลายเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนและครอบครัวได้ละทิ้งความวุ่นวายทางโลกมาเติมพลังใจด้วยศีลสมาธิและปัญญาซึ่งการได้เห็นภาพของผู้มีบุญจำนวนมากสวมชุดขาวมาปฏิบัติธรรมร่วมกันถือเป็นการสร้างกระแสความดีงามที่เหนียวแน่นและแผ่ขยายพลังบวกไปสู่สังคมวงกว้างค่ะนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกันอีกด้วยพระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200รูปเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีคณะสงฆ์หนเหนือหลังคณะสงฆ์สามารถคว้าแชมป์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือมาครองได้อย่างภาคภูมิใจเมื่อเร็วๆนี้พระภิกษุสามเณร
วัดบ้านขุนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่

จำนวน200รูปได้ออกเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีคณะสงฆ์หนเหนือหลังคณะสงฆ์สามารถคว้าแชมป์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือมาครองได้อย่างภาคภูมิใจโดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางธรรมยาตราจากวัดศรีโสดามุ่งตรงไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรวมระยะทางกว่า11กิโลเมตรโดยได้รับความเมตตาจากพระวัชรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าวาดวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่เดินนำคณะพระภิกษุและสามเณรเดินธรรมยาตราในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่โดยในปีพุทธศักราช2569นี้พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนสอบบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือถูกรูปสอบได้เพราะความมุ่งมั่นต้องใช้ความเพียรอย่างแท้จริงเพราะทุกอย่างถูกจำกัดด้วยเวลาส่วนใหญ่พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนจะมุ่งเรื่องงานมากกว่าเรื่องเรียนทั้งนี้มิใช่ว่าไม่อยากเรียนแต่งานก่อสร้างทั้งในวัดบ้านขุนวัดแม่ขิงวัดแม่แพที่อยู่บนดอยต้องช่วยกันทำหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วจะให้ใครทำพระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนต้องสลับผัดเปลี่ยนกันไปทำอยู่ตลอดและการเดินธรรมยาตราของคณะสงฆ์ในครั้งนี้เต็มไปด้วยเส้นทางที่ลาดชันตามเส้นทางธรรมชาติเต็มไปด้วยความยากลำบากจากความลาดชันแต่พระภิกษุและสามเณรทุกรูปต่างมุ่งมั่นเดินหน้าด้วยความสงบสำรวมท่ามกลางพลังศรัทธาอันแรงกล้าโดยระหว่างทางได้มีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านมาและร่วมต้อนรับอนุโมทนาบุญเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจและเป็นที่ปรับปลื้มของผู้ที่ได้ผ่านมาพบเห็นซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งเมื่อพระธรรมยาตราถึงจุดหมายปลายทางคือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารคณะพระภิกษุและสามเณรทั้งหมดได้เข้ากราบคารวะพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่พระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน4รูปจากเมืองจิตตกองประเทศบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายด้วยความศรัทธาและปลื้มปิติค่ะโดยพระภิกษุ2รูปกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนพระมหาเถระอีก2รูปมาจากต่างวัดในเมืองเดียวกันแม้จะมิได้อยู่สังกัดวัดเดียวกันแต่ทุกรูปตั้งใจเดินทางมายังประเทศไทยพร้อมกันเพื่อมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะหนึ่งในพระมหาเถระที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ได้กล่าวว่าวัดของท่านมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศบังคลาเทศและยังเปิดสอนสมาธิให้แก่สาธุชนในพื้นที่อีกด้วยท่านเล่าว่าเคยเห็นสื่อเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายรวมถึงเคยเห็นคณะทำงานของวัดเดินทางไปจัดโครงการบรรพชาสามเณรตามวัดต่างๆในเมืองจิตตกองจึงเกิดความตั้งใจอยากมาเยี่ยมชมด้วยตัวเองสักครั้งเมื่อได้มาชมเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ทุกรูปต่างรู้สึกประทับใจในมโนปณิธานการสร้างวัดสร้างคนดีให้แก่สังคมจากนั้นเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกพระภิกษุทั้ง4รูปได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา10นาทีท่ามกลางบรรยากาศอันสงบเงียบและร่มเย็นและเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกรูปต่างชื่นชมในความงดงามความสะอาดความเป็นระเบียบและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แห่งความปลื้มปิติที่ช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุขของโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสาร

งานบุญที่ต่างประเทศค่ะโดยสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาสากลอย่างเป็นทางการณวัดมินกวางรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยมีคณะสงฆ์ภิกษุณีและพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นกว่า 1,000 คนสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และภิกษุณีนานาชาติทุกนิกายร่วมกว่า100รูปซึ่งถือเป็นทัศนานุตริยะหรือการเห็นอันประเสริฐภาพของพุทธศาสนิกชนจากหลากหลายเชื้อชาติที่มาร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีด้วยจิตใจที่เบิกบานสะท้อนถึงความศรัทธาอันเป็นหนึ่งเดียวและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในดินแดนออสเตรเลียภาคบ่ายพระธรรมอาจารย์ติกมินฮอยเจ้าอาวาสวัดมินกวางได้กล่าวปฏิสันถารต้อนรับคณะสงฆ์ตัวแทนจากภาครัฐบาลตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติและสาธุชนซึ่งในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พระธรรมอาจารย์ทิกฟุกตันประธานสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียได้อ่านสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียและผู้นำฝ่ายค้านซึ่งใจความสำคัญของสารได้ยกย่องและตระหนักถึงคุณค่าของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยความปรองดองและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมจากนั้นเป็นพิธีมอบองค์พระธรรมกายสีขาวบริสุทธิ์เพื่ออนุโมทนาในวาระฉลองวันวิสาขบูชาสากลโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนมอบแด่ประธานคณะกรรมการจัดงานเพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมฉลองวันวิสาขะ

วาสมหานิกายและวัชรยานในครั้งนี้พระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเลขาธิการสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอชิเนียและรองประธานสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียได้รับอาราธนานำปฏิบัติธรรมโดยท่านได้แนะนำวิธีปฏิบัติธรรมด้วยการกำหนดนึกถึงดวงสว่างณศูนย์กลางกายพร้อมบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเพื่อกลั่นใจของทุกท่านให้ใสบริสุทธิ์ซึ่งสร้างความประทับใจและความสงบเย็นให้แก่คณะ

สันติภาพภายนอกที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติก่อนที่สาธุชนทั้งหมดจะได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานและจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยมีพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิสนีย์ในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวอนุโมทนาและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

เพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองรวมทั้งสิ้น67ท่านโดยทุกท่านได้ร่วมกันพบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันด้วยรอยยิ้มทำให้เกิดบรรยากาศที่เบิกบานและเป็นกันเองจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระไมเคิลวีระธรรมโมและพระนิกสันตะจิตโตได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสมรวมอินทรีย์เพื่อให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายพร้อมทั้งให้ความรู้ทางทฤษฎีสมาธิเบื้องต้นเทคนิคการผ่อนคลายใจและวิธีการประคองใจให้เข้าถึงความสงบได้อย่างถูกหลักวิชาด้านท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยถึงความประทับใจว่าสมาธิช่วยให้สามารถทำให้จิตใจที่สับสนวุ่นวายกลับมานิ่งและสงบได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าหน้าที่และแสดงความตั้งใจที่จะกลับไปฝึกฝนการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านของตนเองต่อไปด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมด้วยพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีกัลยาณมิตรบุญธริกาสุเพียรและกัลยาณมิตรอรพันธ์วรพันกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจะใช้เป็นสถานที่รองรับการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์และเป็นศูนย์รวมใจในการแผ่ขยายสันติสุขภายในไปสู่ชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนจากนั้นทุกท่านได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันน้อมถวายพระตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและปีติที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความปิติในการสั่งสมบุญร่วมกันของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อปรับจิตใจให้ผ่องใสพร้อมรองรับบุญกุศลตลอดทั้งวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าบางสุกุลโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีกัลยาณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์ส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันร่วมรับบุญพิเศษในการประกอบโคม

เตรียมความพร้อมสำหรับงานวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงซึ่งโคมเหล่านี้จะถูกนำไปใช้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นโคมสำหรับเวียนประทักษิณโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและความสุขใจสาธุชนทุกท่านต่างตั้งใจประกอบโคมด้วยความละเอียดประณีตและจิตใจที่พร้อมในการบูชาพระรัตนตรัยราวกับว่าชิ้นส่วนของโคมที่ประกอบเข้าด้วยกันคือการน้อมถวายความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและการที่สาธุชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมงานด้วยสองมือของตนเองจึงเป็นบุญกุศลที่ประเสริฐและล้ำค่ายิ่งนักคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็ยังมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่6จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดยโสธรอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiteworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้

ทั้งเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอาสังณฉินเถยยะสุขาคะมายะเมื่อต้องการความสุขไม่พึงสิ้นหวังสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ยาตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติเมื่อถมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางตัวเราให้

ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสหวัคคสังโฆตังขังนะมามิอันเบยังพุทธสามภควันโตปุพพานคณมกะรังกะโร

นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิสุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์ คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้า

แม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติ เมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าถวายศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าพ้นมาพราวในชมพูทวีปบุคคลใด สามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยกำลังแขนทั้งสองข้างของตนโดยไม่ท้อถอยบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเปลืองที่มีแต่ทานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยขาทั้งสองข้างของตนโดยไม่จะอยู่หน้าบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นเต็มไปด้วยเถาวัลย์เต็มไปด้วยหนามแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้ รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายก้าวล่วงทุกข์ได้ด้วยกรุณา เบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏสงสารด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตนั้นเป็นเท้าสันดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาทูลอรัธนาให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนะทั้งห้าประการแล้วรับอารัธนามีสติสัมปชัญญะยังลงสู่ขันธ์แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสถานสะเทือนคือก้องกำนาดไปตลอดบืนโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันเรียนรุกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ยังหลงสู่กันแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันเนื้อนรกแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสถานสะเทือนจรดถึงพื้นน้ำตลอดมือโลกธาตุไม่มีคราบใครใดๆจะมาแปดเปื้อนพระบรกายเทวดารับก่อน

รับ เครื่องพัฒนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกลับได้ยินคนเป็นใบ้แต่กำเนิดกลับพูดได้คนขาเสียงกลับเดินได้เรือไปต่างประเทศแล่นกับท่าได้เองอย่างปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกากระดกเขาแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรกันรัตนะทั้งหลายท่านที่อยู่ในอากาศและอยู่ในภาคพื้นดินส่องแสงสว่างลมร้ายหยุดพัดเกลียวคลื่นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวตรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงต้นไม้ออกดอกบานสะพั่งแสงสว่างถึงโลกันตรึงนรกไฟในมือนรกดับหมดไม่มีความผิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปในขณะนั้นความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานยาวนานตลอดพุทธันดรสงบลงนกบินร่อนร่าเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่ซองสาธุการประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกรธจนาดด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกลิ่นจุลจันทร์และธูปหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุอย่างพระบาทได้เจ็ดก้าวเลี้ยวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเสด็จออกผนวดในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชฌาอรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชฌาสามวิชฌาแปดอรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรุนแจ้งโลกอนุตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับสิ้นไปแล้วการทรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้ายังไม่หมดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณยากที่จะกล่าวให้หมดสิ้นไปได้นั้นอานิสงส์ย่อมมากมายมหาศาลไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระจิตตกะปูชกาเถระครั้งนั้น

ขาได้เป็นรุกขเทวดาพร้อมด้วยอมาตย์บริวารอยู่ที่ไม้เกตเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกปรินิพพานแล้วเขาได้มีจิตที่เลื่อมใสมีใจสมนัสได้ไปสู่จิตกาฐาน ที่ประชุมเพลิงทำการประโคมดนตรีหน้าที่นั้นโปรยของหอมและดอกไม้มีจิตเลื่อมใสสมนัสกระทำการบูชาจิตกาฐานพระจิตกาฐานไหว้พระจิตกาฐานแล้วกลับมาสู่ภพของตนเมื่อเข้าสู่ภพของตนแล้วระลึกนึกถึงการบูชาพระจิตกาฐานนั้นด้วยกรรมนั้นเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย์ละชนะความแพ้แล้วบรรลุฐานะอันไม่หวั่นไหวตลอด31กัปด้วยการบูชาจิตกาฐานใดด้วยกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกัปที่29ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งมีพระนามว่าอุคตะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดฤดูอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันทักทวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเข้าใจมีจิตเลื่อมใสได้กระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์อย่าลืมในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์แลมปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์คนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโพพระอาจารย์นักเรียนมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมพักดีแลงกระมิตรทั่วโลกร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรวมไปถึงผู้ประสบอุบัติภัยรถไฟชนรถเมล์ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายคาลิฟ

0: สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: พับอยู่
1: เป็นผู้อาพับอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอ

0: ให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่ง

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่บนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพ

อภิชฌาพยาบาทเกิดขึ้นบ่อยในมนุษย์โผล่ขึ้นมาในสันดานของบุคคลคนใดต้องคอยระวังโผล่ขึ้นมาแล้วไม่แก่ออกให้มันสิงอยู่ไม่ได้จะเกิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองครองธรรมตามมาถ้าโผล่ขึ้นก็ให้รีบเอาออกเสียอย่าให้นอนแรงอยู่ได้ถ้านอนอยู่ในใจแล้วก็เสียผู้เสียคนเลยทีเดียวจะทำกิจการงานใดอภิชฌาเพ่งเมื่อไรถ้าเราสูงขึ้นก็จะได้สมบัติมากกว่ายศถาดีกว่าเขาพยาบาทเข้าแทรกแซงแล้วคอยป้องกันไว้ไม่ให้เขาสูงกว่าเราได้มิจฉาทิฏฐิคือเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ๆในวงการภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันทำเหล่านี้โผล่เข้ามาได้อภิชฌาเพ่งเรารักษาศีลขอให้ดีกว่าเขาคนอื่นสู้ไม่ได้ถ้าคนไหนเหลื่อมล้ำดีกว่าเราเราออกความพยาบาทเข้าใส่หาอุบายให้ตกไปฝ่ายชั่วกว่าเราเสียคิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมไม่แกะออกก็ตกอยู่ใต้อภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงธรรมไม่ได้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและความสดชื่นเบิกบานของชีวิต

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอน

0: ให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปสวัสดีเพื่อนสัตมิกทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนและกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านนะสำหรับวันนี้เราถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งก็เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วนะ EP ที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเราก็จะมาดูว่าศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่ในแผ่นดินจีนยุคไหนนะจะได้รู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรกๆที่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถูกถ่ายทอดเข้าไปยังแผ่นดินจีนนะไปทางไหนส่วนใหญ่จะจำได้แต่พระถังซัมจั๋งองค์อื่นจำไม่ได้เลยใช่ไหมวันนี้เราก็มาดูว่าพระพุทธศาสนาเข้าไปแผ่นดินจีนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็คือจุดประสงค์สำคัญในเรื่องของศาสนานี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนก็คือพระพุทธศาสนาเข้าสู่แผ่นดินจีนแล้วก็พระพุทธศาสนาในปัจจุบันรวมถึงแนวทางในการเผยแผ่ในอนาคตด้วยอันนี้ก็ให้ดูแผนที่แผ่นดินจีนอีกสักรอบหนึ่งนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเส้นทางสายใหม่ที่พระถังซัมจั๋งท่านอัญเชิญพระไตรปิฎกท่านไปอัญเชิญ

พระไตรปิฎกจากอินเดียนะกลับมายังแผ่นดินจีนนะแต่ก่อนที่พระดังซัมจั๋งจะเข้าไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมายังแผ่นดินจีนเนี่ยมันมีหลายรูปที่เข้าไปบุกเบิกก่อนพระดังซัมจั๋งอีกนะอย่างในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยมีหลายรูปพยายามเขียนบันทึกเรื่องราวของท่านไว้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้เก็บมาแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟังต่อว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินจีนในยุคไหนนะแต่ว่าหลายรูปที่ท่านกลับมาแล้วเขียนบันทึกไว้เนี่ยสูญหายไปเพราะว่าสงครามบ้างหรือว่าในแผ่นดินจีนเนี่ยเขารบกันบ่อยนะกว่าจะรวมแคว้นกันได้แล้วก็กว่าจะตั้งแคว้นใหม่ตั้งได้ไม่นานแล้วก็รบกันอีกแล้วก็แตกแยกเป็นก๊กๆเป็นเมืองๆแคว้นๆอีกก็มีเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแต่เท่าที่ปรากฏเนี่ยมีเพียงพระสงฆ์6รูปนะที่ท่านจารึกหลักฐานไว้ในแผ่นดินในบันทึกของท่านเนี่ยว่าท่านไปสืบศาสนาที่อินเดียแล้วกลับมาที่แผ่นดินจีนสำเร็จยังมีอีกหลายรูปที่ไประหว่างทางแล้วก็มรณภาพในทะเลทรายแล้วก็ไม่ได้กลับมาแต่ว่าเหลือกลับมา6รูปที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนรูปที่1ก็คือท่านฝาเสียนหรือว่าภาษาไทยเราเรียกพระฝาเหียนรูปนี้ก็คือเป็นไอดอลของพระดังซัมจั๋งเลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านไปบุกเบิกสืบพระพุทธศาสนาจากอินเดียก่อนพระดังซัมจั๋งนะท่านจะไปเป็นชาวจีนที่เดินทางไปชมพูทวีปในราวๆพ.ศ943ส่วนรูปที่2ก็คือท่านซ่งหยินรูปนี้ก็เป็นชาวจีนเหมือนกันท่านเดินทางไปราวพ.ศ1060รูปที่3ก็คือพระอาจารย์เฉียนจ้างหรือว่าเราคุ้นเคยกันคือพระถังซัมจั๋งนี่แหละนะที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะท่านเดินทางราวพ.ศ1173หรือว่าค.ศ627อันนี้ท่านออกเดินทางไปอินเดียนะหลังจากพระดังซัมจั๋งก็มีอีกรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์อี้จิ้งก็เป็นชาวจีนเหมือนกันท่านเดินทางไปประมาณพ.ศ. 1214อีกรูปหนึ่งเป็นชาวเกาหลีนะพระภิกษุชาวเกาหลีรูปที่5เนี่ยก็คือพระอาจารย์คุยโจเดินทางไปพ.ศ. 1266ส่วนรูปที่6ก็คือพระอาจารย์ธรรมสวามินชาวทิเบตเดินทางไปพ.ศ. 1743อันนี้มี 5-6 รูปนะที่ท่านเดินทางไปแล้วก็บันทึกการเดินทางของท่านเหล่านั้นเนี่ยถูกจารึกแล้วก็สืบทอดมาถึงยุคพวกเรายังได้ทราบข่าวสารว่าอ๋อมีภิกษุกี่รูปไปมาบ้างแล้วนะแต่ว่าในบรรดาบันทึกการเดินทางเหล่านั้นเนี่ยบันทึกที่โดดเด่นที่สุดก็คือบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมบูรณ์ที่สุดละเอียดที่สุดครอบคลุมในด้านภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประเพณีวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อรวมถึงจำนวนพระสงฆ์จำนวนวัดจำนวนนักบวชนอกศาสนาและตำนานความเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่นั้นๆ นะโดยที่ภายหลังมาเนี่ยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่เป็นนักโบราณคดีเนี่ยก็อาศัยคัมภีร์ที่พระถังซัมจั๋งบันทึกไว้นี่แหละก็คือต้าถังซีอี้จี้เนี่ยก็คือบันทึกการเดินทางไปยังดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังที่พระถังซัมจั๋งท่านได้เขียนถวายฮ่องเต้เอาไว้นะอันนี้ก็คือที่เราทราบกันมาว่ามีการไปสืบศาสนาที่อินเดียเนี่ยอย่างน้อยจะได้รู้ว่ามีก่อนพระถังซัมจั๋งตั้งหลายรูปนะแล้วทีนี้พระพุทธศาสนาเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยในสมัยใดบ้างนะปัจจุบันก็มีความเชื่อหลายกระแสนะแต่ข้อมูลที่ได้รับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเหล่านักวิชาการมากที่สุดเนี่ยก็คือสมัยราชวงศ์ฮั่นปี

2,000สองคริสตศักราชหรือคศ220เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เชื่อว่าพระศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินจีนในยุคนี้อีกความเชื่อหนึ่งก็คือสมัยฮ่องเต้หรือว่าฮั่นไอตี้หลิวซินเนี่ยฮ่องเต้องค์ที่13แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกอันนี้ก็เป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาถูกเผยแผ่เข้ามาสู่แผ่นดินจีนซึ่งตรงนี้เขาอ้างอิงจากเชิงอัดในจดหมายเหตุของสามก๊กนะตอนจดหมายเหตุรัดเว่ยบทบันทึกของตงอีรัดเว่ยนี่ก็คือรัดของเว่ยขัวก็คือรัดของโจโฉนะมันจะมีเว่ยก๊กบุยก๊กแล้วก็รัดของเล่าปีนะความเชื่อว่าเข้ามาเนี่ยมาจากบันทึกตงอีตรงเนี้ยเขาว่ารัชสมัยสมัยของฮ่องเต้ฮั่นไอตี้เนี่ยส่งสมณทูตแห่งแคว้นต้าเย่จือบางทีตรงนี้เขาก็อ่านว่าต้าโร่จือนะนามว่าอีฉุนท่านเนี้ยนะได้ไปแสดงธรรมเรื่องพุทธประวัติให้แก่จิงหลูทูตแห่งราชสำนักราชวงศ์ฮั่นเนี่ยฟังนะจากหลักฐานข้างต้นเนี่ยจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนแผ่นดินจีนบันทึกตงอีในที่นี้ก็คือชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณด้านตะวันออกของจีนสมัยโบราณแคว้นใต้ยื้อชื่อก็คือแคว้นในสมัยโบราณราวๆ200ถึง205ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งในอดีตเป็นดินแดนสำคัญในการติดต่อฝั่งทางตะวันตกปัจจุบันอยู่บริเวณมณฑลการสู้ไปจนถึงถ้ำตุนหวงอยู่แถวๆนี้แล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาแผ่นดินจีนเนี่ยก็คือในยุคของโฮฮั่นผ่องปลายราชวงศ์ฮั่นเนี่ยยุคสมัยท่านฮั่นหวนตี้หรือว่าฮั่นหลินตี้มีพระภิกษุจากเขตซีอี้หรือว่าซินเจียงเนี่ยอย่างเช่นท่านอันซื่อเกาแล้วก็จือโหลเจียเชิ่นเป็นต้นนะสองท่านเนี่ยเข้ามาเผยแผ่แล้วก็เริ่มแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาเข้ามาในแผ่นดินจีนอันนี้ก็เป็นรูปวาดของท่านอันซื่อเกากับรูปวาดของท่านจือโหลเจียเชิ่นนอกจากนี้ยังมีท่านคังเซิงฮุยนะอันนี้ที่แปลการปฏิบัติธรรมแบบหินยานที่เขาเรียกว่าเสี่ยวเฉิงฉานเฉวก็คือสายหินยานเนี่ยเป็นต้นแบบของสายเถรวาทอะไรเงี้ยนะแล้วมีอีกท่านยังบันทึกไว้ว่าเนี่ยท่านจือเฉียนเนี่ยก็แปลคัมภีร์มหายานปัญญาปรมิตานะหรือต้าเฉิงปัวเหลอปัวเหลอเฉียนะในยุคต่อมาเนี่ยก็คือยุคซีฮั่นหรือว่าฮั่นตะวันตกพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบทอดมาโดยเฉพาะคัมภีร์ปัญญาปรมิตาหรือว่าคัมภีร์สัทธรรมบุนดลิกเนี่ยก็แปลโดยท่านจูฝ่าฮู้ตรงนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาในแผ่นดินจีนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีคนที่เขาไปสืบพระพุทธศาสนายังแผ่นดินจีนแล้วก็นำกลับมายังแผ่นดินจีนโดยเฉพาะในสมัยฮั่นหมิงตี้นะฮั่นหมิงตี้เนี่ยเราคงจะคุ้นเคยนะคงได้ยินกันว่าท่านฝันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าฝันเห็นพระพุทธองค์เป็นร่างสีทองมีรัศมีอะไรเงี้ยท่านก็เลยส่งสมณทูตไปนะเพื่อรำลึกถึงกษัตริย์ฮั่นหมิงตี้เราพักดูบรรยากาศของบันทึกบนแผ่นศิลาจารึกกันสักครู่หนึ่งนะ

วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่า

เราจะเห็นว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่แผ่นดินจีนเนี่ยก่อนยุคสมัยของฮั่นหมิงตี้อีกนะแต่ว่าพอมาถึงรัชสมัยของฮั่นหมิงตี้คศ28ถึง75เนี่ยท่านฝันเห็นบุรุษสีทองเนี่ยร่างมีรัศมีทำไมท่านแบบไม่เหมือนคนอื่นอะไรมีรัศมีออกจากกายด้วยพอฝันแล้วปุ๊บตื่นขึ้นมาก็มาปรึกษากับพวกอมาตย์ราชบริพารอมาตย์เขาก็เลยกราบทูลว่าอ๋อได้ยินข่าวว่าทางซีฟังก็คือทางแผ่นดินตะวันตกในที่นี้ไม่ใช่ยุโรปนะตะวันตกในที่นี้ก็คือที่ตะวันตกของแผ่นดินจีนนะเขาเรียกว่าที่พระสังฆสัมจั่งท่านไปซีสิงฉี่จิงเนี่ยก็เดินไปทางที่ตะวันตกเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นทางที่ตะวันตกของแผ่นดินจีนพอฮั่นหมิงตี้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วรู้ว่าอ๋อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะท่านก็เลยส่งอมาตย์กับข้าราชบริพารเนี่ยนำโดยท่านไชอินเนี่ยไปยังชมพูทวีปนะเพื่ออัญเชิญพระพุทธ

ด้านศาสนาจากแผ่นดินอินเดียเนี่ยมาสู่แผ่นดินจีนโดยคณะทูตนำโดยท่านไช่อินเนี่ยเดินทางใช้เวลาร่วมๆกัน3ปีจึงเดินทางกลับมาพร้อมพระภิกษุ2รูปนะโดย2รูปนี้ก็คือพระจาเย่โมถึงพระกัสสปะมาดังคะเนี่ยกับพระจูฝ่าหู้จูฝ่าหลานนะท่านพระธรรมรัตน์โคพรเนี่ยพร้อมกับพระพุทธรูปกับคัมภีร์ซึ่งบรรทุกมาหลังม้าขาวอีกจำนวนหนึ่งนะก็คือพอมาถึงในสมัยเนี้ยก็เลยไปสร้างวัดแห่งแรกที่เมืองลั่วยางวัดม้าขาวตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าวัดม้าขาวอันนี้แหละคือที่มานะไม่ใช่ว่าวัดม้าขาวเนี่ยมาในยุคของพระทังสัมจั๋งนะมาก่อนยุคของพระทังสัมจั๋งอีกโดยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นหมิงตี้ส่งคณะทูตแปรเชิญกลับมาพอวัดม้าขาวมาถึงเมืองลั่วยางตรงที่เป็นวัดม้าขาวปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาก็ไม่นานก็จากไปกษัตริย์ฮ่องเต้ในยุคนั้นก็เลยเพื่อไว้อาลัยแก่ม้าที่แบนเชิญพระไตรปิฎกกลับมากับคณะทูตเนี่ยก็เลยสร้างวัดม้าขาวไว้ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันก็มีวัดม้าทองอยู่ในวัดม้าขาวอีกทีหนึ่งที่เราเรียกว่าวัดเหมอัศวราชเนี่ยนะที่ไปตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดม้าขาวอันนี้ก็เป็นรูปภาพของคณะทูตท่านไช่อินที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากแผ่นดินจีนกลับมาแต่ว่าท่านไประหว่างทางไปเจอพระสองรูปนี้ก่อนก็คือพระกัสสปะมาดังคะกับพระธรรมรัตน์โคพรท่านก็เลยได้คัมภีร์กับพระพุทธรูปบางส่วนเนี่ยกลับมาแล้วก็มาถึงยังวัดม้าขาวเนี่ยตรงนี้นะในปีคศ.68เนี่ยฮ่องเต้ฮั่นหมิงตี้เนี่ยท่านโปรดให้สร้างวัดพุทธแห่งแรกขึ้นบนแผ่นดินจีนที่เมืองลั่วหยางสำหรับเป็นที่พักของภิกษุทั้งสองรูปชื่อว่าวัดม้าขาวหรือว่าปลายหมาซื่อเนี่ยนะเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ม้าขาวที่บรรทุกพระไตรปิฎกมายังแผ่นดินจีนอันนี้คือที่มาของวัดม้าขาวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนว่าเอ๊วัดม้าขาวตัวนี้ใช่ตัวเดียวกับที่พระถังซัมจั๋งนั่นแบนเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียหรือเปล่านะพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไม่ได้เอาม้าขาวไปนะท่านเอาม้าสีอะไรไปนะลองทายกันสิเอ่ยสีเจ็ดสีมีสีอะไรบ้างพระถังซัมจั๋งนั่นเอาม้าสีอะไรไปม้าน่าจะมีกี่สีสีแดงโอ้เก่งมากเลยสุดยอดมากเลยของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันตัวจริงนะสีแดงนะพระสังฆ์ทำจังเนี่ยท่านขี่ม้าสีแดงทำไมท่านได้ม้าสีแดงไปตรงนี้แหละแล้วม้าสีแดงตัวนี้เป็นม้าหนุ่มหรือม้าแก่เนี่ยเดี๋ยวเราเล่าไปหลวงพี่ค่อยเฉลยในประวัติศาสตร์ช่วงที่เกี่ยวกับสมัยราชวงศ์ถังแล้วกันนะพอมาถึงยุคสมัยราชวงศ์เว่ยจิ้นเว่ยจิ้นก็คือสมัยราชวงศ์เหนือใต้เนี่ยเขาเรียกว่านานเป่ยเฉานะนานเป่ยเฉาคือราชวงศ์เหนือใต้หรือว่าเว่ยจิ้นนานเป่ยเฉาเนี่ยยุคนี้นิยมเรียกว่ายุคเว่ยจิ้นนานเป่ยเฉาก็คือเขาเรียกรวมกันทั้งราชวงศ์เหนือใต้นะผลงานที่โดดเด่นในยุคนี้ก็คือการแปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนอันนี้กำเนิดนักแปลที่มีชื่อเสียงหลายท่านเลยนะตั้งแต่พระธรรมรักษ์จูฝ่าหู้นะกับพระกุมารชีพหรือว่าจิวโมโรซือเนี่ยรวมถึงผลงานที่โดดเด่นที่แปลออกมาก็มีปัจญาปรมิตาสูตรหรือว่าปัวเหรอจริงหรือว่าสัทธรรมบุณฑริกสูตรฝ่าหัวจริงเนี่ยนะอันนี้ก็คือในยุคสมัยเว่ยจิ้นนานเป่ยเฉาราชวงศ์เหนือใต้นะพอมาถึงปลายสมัยราชวงศ์จิ้นนะก็มีท่านฝาเหียนหรือว่าท่านฝาเฉียนเนี่ยนะภาษาจีนเป็นพระภิกษุรูปแรกที่เดินทางไปศึกษายังอินเดียสำเร็จแล้วก็เดินทางกลับมาถึงลั่วหยางในปีคศ.399ท่านใช้เวลากว่า6ปีจึงถึงอินเดียนะ

จากนั้นเนี่ยอยู่คัดลอกคัมภีร์อยู่ที่อินเดียอีก4ปีแล้วก็ไปแสวงหาคัมภีร์ตามที่อื่นๆอีกในนอกจากในเมืองอินเดียแล้วยังไปเกาะศรีลังกาอีกอยู่อีก2ปีก่อนจะเดินทางกลับประเทศจีนพร้อมกับพระสูตรต่างๆโดยเฉพาะพระเกี้ยวแก้วเห็นไหมเอ่ยพระเกี้ยวแก้วซ้ายบนนี่อัญเชิญเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเอ่ยหรือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยที่ในหลวงเราอัญเชิญมาไว้ที่สนามหลวงให้ประชาชนชาวไทยเราได้ไปกราบไหว้แล้วก็มีหลวงจีนนั่นเฝ้าตลอด24นอนะอยู่ตรงบริเวณสนามหลวงเนี่ยอันนี้คือพระเกี้ยวแก้วซ้ายบนองค์ที่ท่านฟาเหียนเนี่ยไปอัญเชิญกลับจากอินเดียนะปัจจุบันเขาเอาสถิตปฏิสถานไว้ที่วัดหลิงกวงที่กรุงปักกิ่งเขตวัดหลิงกวงตรงนั้นเขาจะเรียกว่าเขตปาต้าชู่นะก็จะอยู่ที่วัดหลิงกวงแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปจำนวนมากท่านรวมใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ย15ปีในการเดินทางไปสืบพระศาสนาที่อินเดียนะพอมาถึงยุคสมัยราชวงศ์สุยเวินตี้หรือว่าสุยหยางตี้และสุยหยางตี้เนี่ยเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเด่นชัดเหมือนกันคือองค์พ่อเนี่ยจะดูแลพระศาสนาดีกว่านะฮ่องเต้คนสุยเวินตี้เนี่ยจะดูแลพระศาสนาดีกว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าทั่วประเทศแล้วก็สร้างวัดใหม่ขึ้นอีก 3,000 แห่งสร้างพระเจดีย์ใหม่อีกกว่า100องค์และประกาศให้วัดต้าชิงชันเป็นศูนย์กลางในการแปลพระคัมภีร์เนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยลูกชายน่าเสียดายว่าฮ่องเต้องค์ต่อมาก็คือสุยหยางตี้เนี่ยท่านมัวแต่มัวเมาในการครองอำนาจแล้วก็ไม่ได้ดูแลพระศาสนาเหมือนพ่ออย่างเท่าที่ควรก็คือมัวแต่เสวยสุขในยุคนี้เนี่ยสุยหยางตี้เนี่ยเป็นยุคที่กษัตริย์ฮ่องเต้เนี่ยขุดคลองต้าอิ่นเหอคลองที่ยาวที่สุดในโลกนะคลองที่ยาวที่สุดในโลกขุดจากนู่นนะภาคกลางนะแถวๆหางโจวไปถึงปักกิ่งเลยรวมระยะแล้วก็หลายพันกิโลเมตรนะขุดคลองเนี่ยแต่วัตถุประสงค์ในการขุดคลองเนี่ยไม่ใช่เพื่อการคมนาคมนะท่านไม่ได้เพื่อแบบเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหรือว่ากระตุ้นความเป็นอยู่ของประชาชนเกณฑ์ค่าทาสบริวารเนี่ยไปขุดคลองต้าอิ่นเหอเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือฮ่องเต้เนี่ยอยากจะนั่งเรือสบายๆประพาสปักกิ่งเจียงหนาท่านใช้งบประมาณในการทุ่มเทไปกับตรงนี้ก็เลยไม่ได้ดูแลพระศาสนาเท่าที่ควรทีนี้ก็เลยเป็นช่วงปลายของยุคราชวงศ์สุยก็ว่าได้นะเพราะว่าประชาชนก็เดือดร้อนภาษีก็ขึ้นหนักสมัยราชวงศ์ถังคนที่เป็นแม่ทัพหรือว่ามีอำนาจในยุคนั้นก็คือหลี่เยือนเนี่ยหลี่เยือนหรือว่าถังไทเจาะฮ่องเต้ในยุคสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยฮ่องเต้องค์แรกนะหลี่เยือนที่เป็นพ่อของหลี่ซื่อหมินหรือว่ากษัตริย์ถังไดจงเนี่ยนะก็เลยปฏิวัติสมัยราชวงศ์ซุยเนี่ยเพื่อยึดครองอำนาจแล้วพระถังซัมจั๋งก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละนะพระถังซัมจั๋งเราก็มาในยุคนี้นะทีนี้ซีรีส์เราเดินทางมาถึงถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งซีรีส์5แล้วนะจะไม่กล่าวถึงท่านเลยเดี๋ยวก็กลัวว่านักเรียนใหม่ที่เข้ามาฟังในวันนี้รวมถึงที่กลับมาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบประวัติหรือว่าความเป็นมาของพระถังซัมจั๋งมากนักเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าประวัติพระถังซัมจั๋งให้ครบในตอนที่5นี้เลยนะเพื่อที่ว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพี่อธิบายไปแล้วก็จะนำเอาเกรดประวัติบางส่วนที่ท่านไปเจอมาเนี่ยมาเล่าเป็นตอนๆไว้ในคราวนี้เนี่ยก็จะถือโอกาสเล่าตั้งแต่ตอนท่านเกิดอยู่ที่ไหนออกบวชเมื่อไหร่ไปเมืองไหนบ้างไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่
เทียนจูหรือว่าอินเดียเนี่ยท่านเจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างรวมถึงท่านกลับมาแล้วมาแปลคัมภีร์อยู่ที่วัดไหนมรณภาพที่ไหนบั้นปลายของท่านใช้ชีวิตไปกับอะไรนะก็จะถือโอกาสเล่าไว้ในตอนนี้เลยกันนะก็คือพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านแซ่เฉินนะของไทยก็คือแซ่ตั้งนะใครแซ่ตั้งแซ่เฉินเนี่ยถือว่าเป็นลูกหลานของพระถังซัมจั๋งนะถือว่าเป็นสืบเชื้อสายของตระกูลขุนนางนี้นะซึ่งปู่ของท่านเนี่ยท่านแซ่เฉินแล้วก็ชื่อเนี่ยชื่อฮุยชื่อตัวเดียวนะฮุยแต่พ่อเนี่ยชื่อเฉินฮุยนะพ่อชื่อเฉินฮุยแต่ปู่กับทวดของท่านเนี่ยเป็นขุนนางในยุคสมัยเว่ยนะสมัยเว่ยคือก่อนสมัยราชวงศ์ซุยอีกนะเป็นขุนนางในยุคสมัยราชวงศ์เว่ยแล้วทีนี้พอมาถึงพ่อท่านเนี่ยพ่อก็ยังได้เป็นระดับนายอำเภอนะเขาเรียกว่าเซียนลิ่งนะก็คือท่านเกิดที่เมืองลู่โจวเนี่ยโกชื่อเซียนก็คือเกิดที่เมืองลู่โจวเขตโกชื่อแล้วทีนี้มีลูกชายพ่อท่านเนี่ยมีลูกชายทั้งหมดมีลูกทั้งหมด4คนนะพระถังซัมจั๋งเป็นลูกคนสุดท้องนะแล้วก็มีพี่ชายอีกกับพี่สาวพี่ชาย2ท่านนะแล้วพี่ชายคนที่สองของท่านเนี่ยไปบวชที่วัดจิ้งถูซื่อนะที่เมืองฉางอานนี่แหละพอบวชแล้วปุ๊บพระถังซัมจั๋งตอนนั้นเนี่ยอายุ10ขวบเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็เสียชีวิตไปพ่อพระถังซัมจั๋งเนี่ยเสียตอนท่านอายุ10ขวบพอเสียแล้วก็ไม่รู้จะมีพี่คนไหนดูแลได้นะพี่คนที่สองที่บวชเป็นพระชื่อว่าฉางเจียเนี่ยนะฉางเจียฝ่าซื่อเนี่ยพระอาจารย์ฉางเจียเนี่ยก็เลยมารับท่านเนี่ยไปอยู่วัดด้วยไปเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็คล้ายๆกับอาสาสมัครแล้วก็ผู้บำเพ็ญพจน์อยู่ในวัดโดยที่ยังไม่ได้บวชนะตอน10ขวบเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างราชวงศ์ซุยกับราชวงศ์ถังอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ซุยหยางตี้นะกษัตริย์ฮ่องเต้ซุยหยางตี้เนี่ยก็ก่อนหน้านี้ไม่ให้พระภิกษุบวชคือจำกัดการบวชไว้มาเป็นระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาบวชทีบวชเป็น 500,000 รูปนะบางองค์ก็บวชหนีภาษีบ้างบางองค์ก็บวชเข้ามาเพื่อศึกษาธรรมะจริงๆอะไรเงี้ยแล้วในยุคที่บ้านเมืองเขาต้องการผู้คนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะไรเงี้ยสุยหยางตี้ก็เลยจำกัดการบวชของพระลงแล้วทีนี้มาถูกจังหวะเหมาะช่วงนี้พอดี

การบวชของพระลงแล้วทีนี้มาถูกจังหวะเหมาะช่วงนี้พอดีก็คือช่วงปลายราชวงศ์ซุยซุยหยางตี้ก็เลยอนุญาตให้บวช27ท่านโดยเฉพาะ27ท่านเนี่ยก็ต้องสอบด้วยนะต้องสอบคัดเข้ามาอีกว่าอยู่บวชเข้ามาเนี่ยตั้งใจบวชจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ว่ารับมาแล้วก็บวชแล้วก็อยู่เฝ้าวัดไปวันๆไม่ใช่นะแล้วต้องสอบเหมือนสอบจองงวนเลยโดยการสอบจองงวนหรือว่าที่เราเรียกว่าเกาขาวจนมาถึงยุคของจีนเด็กจีนจนทุกวันเนี้ยก็เริ่มจากสมัยราชวงศ์ซุยนี่แหละนะซุยหยางตี้เนี่ยการสอบจองงวนก็เริ่มจากยุคนี้แล้วคนที่จะบวชเข้ามาเนี่ยก็ต้องสอบอีกสอบโดยที่ให้ข้าหลวงเนี่ยเรียกว่าชื่อว่าเจิ้งซ่านขัวมาเป็นคนสอบแล้วคนอื่นเขาก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าวัดไปแล้วแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยตอนนั้นอายุ10ขวบนะ10ขวบท่านก็เดินวนอยู่เดินวนเวียนอยู่หน้าประตูเนี่ยอายุราวๆ13ขวบแล้วแหละตอนนั้นก็อยู่ที่วัดนี้ก็มาสักระยะหนึ่งกับพระพี่ชายเนี่ยศึกษาธรรมะก็แตกฉานมาระดับหนึ่งพอข้าหลวงท่านนี้เห็นปุ๊บเด็กคนนี้มาเดินวนทำไมไม่ยอมไปมาเดินวนอยู่หน้าประตูทางเข้าวัดเนี่ยสงสัยอยากเข้าวัดอยากบวชกับเขาหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าเป็นเราเป็นไงหรือเปล่าถ้ายุคนี้ของเราคงชวนบวชเลยนะชวนบวชตั้งแต่เด็กเลยนะแต่สมัยนั้นข้าหลวงท่านนี้ก็เลยถามไปว่าที่มาเดินวนอยู่หน้าวัดอย่างเนี้ยอยากบวชหรือเปล่าอยากบวชเพราะอะไรนะถ้าเป็นเราเป็นไงเอ่ยถามเด็กทั่วไปนี่อยากบวชครับแค่นั้นจบใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นะคำตอบของพระถังซัมจั๋งทำเอาคนที่มาสอบการบวชท่านเจิ้งซ่านขัวเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะท่านตอบเป็นภาษาจีน8คำสั้นๆนะเหยื่อนเศร้ารู้ไรจิ้นกวงอีฝาก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือในระยะยาวอันนี้ท่านบอกเหตุผลที่ท่านอยากบวชนะกับข้าหลวงท่านนี้เนี่ยในระยะยาวข้าพเจ้าปรารถนาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระตถาคตและในระยะอันใกล้ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบทอดมาเนี่ยเป็นไงเอ่ยคำตอบของเด็ก13ขวบนะคือโอ้ฟังแล้วทึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เรามาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหรือว่าไปห้องแก้วทีนี่เห็นไหมเอ่ยเด็กน้อยน้องๆที่ต้อนรับหลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยยืนเข้าแถวเนี่ยบางทีเขาแบบตะโกนบอกสโลแกนนู่นนี่อาจจะเวอร์ไปหรือเปล่าเราอย่าไปดูถูกนะนั่นอนาคตอาจจะสังฆราชองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะเนี่ยเหมือนพระดังซ้ำจังเนี่ยเห็นไหมนี่บอก เหตุผลที่ท่านบวชเนี่ยใกล้ระยะยาวๆอยากจะสืบทอดศาสนาของตถาคตในระยะอันใกล้ก็อยากจะเผยแผ่คำสั่งสอนของท่านเนี่ยไปให้ไกลทั่วโลกเลยเนี่ยอันนี้ก็คือท่านปรารถนาที่จะทำพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นพอเจิ้งซ่านขัวคนที่เป็นดูแลกำกับการสอบฟังดังนั้นแล้วเนี่ยโอ้ปลื้มมากเลยก็เลยมองว่าเด็กคนนี้เขาบอกว่าคนที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยหาไม่ยากแต่คนที่จะสืบพระพุทธศาสนาไปถึงอนาคตจริงๆอันนี้หายากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้ควรที่จะเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเขาก็เลยยอมยกเลิกกฎต่างๆที่เข้มงวดให้นะเลยรับท่านเนี่ยให้ท่านบวชแต่บวชเป็นสามเณรอยู่นะก็บวชเข้ามาท่านก็ศึกษาพระธรรมคัมภีร์จนแตกฉานแต่ว่าก็ยังคาใจว่าเอ๊ะ

ท่านฝาเสียนหรือว่าพระฝาเหียนเนี่ยที่ท่านไปสืบพระศาสนาจากอินเดียเนี่ยล้วนมีความคิดเป็นอันเดียวกันก็คือตรงนี้แหละว่าฝ่ายเหนือฝ่ายใต้พูดไม่เหมือนกันแต่เราจะทำยังไงให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราต้องไปถึงต้นแหล่งไปสืบพระศาสนาจากอินเดียเนี่ยพระทังสัมจั๋งก็เหมือนกันท่านก็เลยมีความคิดตรงนี้นะที่อยากจะไปสืบศาสนาจากอินเดียเนี่ยกลับมาโดยที่ตอนนั้นเนี่ยท่านให้ความสนใจในคัมภีร์วิจาชื่อที่รุ่นนะหรือว่าคัมภีร์โยคาจารย์ภูมิเนี่ยท่านให้ความสนใจในคัมภีร์นี้มากเพราะว่ามันรวบรวมทั้งแนวคิดของหินยานเถรวาทหรือว่ามหายานไว้ในนี้ด้วยท่านก็เลยสนใจเป็นพิเศษแต่ว่าที่แปลออกมาแล้วในแผ่นดินจีนที่เล่าให้ฟังข้างต้นว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาจีนก่อนยุคพระทังสัมจั๋งอีกนะเข้ามาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่นนะทีนี้พอมาถึงท่านเนี่ยคัมภีร์โยคาจารย์ภูมิเนี่ยก็ได้รับการแปลมาแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ท่านก็เลยคิดยังไงถึงจะไปสืบศาสนาไปเรียนรู้คัมภีร์นี้ได้แต่ท่านเนี่ยก็วนไปจากอยู่ฉางอานแล้วก็ย้ายไปเฉิงตูได้ยินกิตติศัพท์อาจารย์ท่านไหนดีเนี่ยก็ไปเรียนรู้กับท่านนั้นเนี่ยเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อเราเลยนะคือรู้ว่าโอ้อาจารย์เกจิองค์ไหนเก่งๆเนี่ยท่านดั้นด้นไปกราบเลยหลวงปู่ก็เหมือนกันโอ้รู้ว่าองค์ไหนแบบสอนที่ไหนเห็นไหมอยากรู้คำว่าอวิชชาเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียนกันที่ไหนเนี่ยถามที่สุพรรณแล้วไม่มีองค์ไหนรู้จักเลยเนี่ยนู่นต้องไปวัดเรียนที่วัดโพวัดแจ้งวัดอรุณนุ่นต้องเลยแบกคัมภีร์เข้ากรุงเทพเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีความคิดเหมือนกันหมดเลยที่แบบอยากจะคลายความสงสัยของตัวเองว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะทีนี้พระทังสัมจั๋งเนี่ยท่านรู้ว่ากิตติศัพท์ของพระอาจารย์วัดไหนที่มีชื่อเสียงสอนคัมภีร์ไหนที่เด่นดังสุดๆท่านก็ไปตามเรียนรู้จากฉางอานเนี่ยท่านก็หนีออกมาไปเมืองเฉิงตูก่อนไปเฉิงตูไปซื่อชวนเสฉวนไปเขตเสฉวนแล้วท่านไปบวชพระอยู่ที่เสฉวนที่เฉิงตูนี่แหละไปบวชพระรับศีลพระตอนอายุ20เนี่ยที่เฉิงตูแล้วก็ศึกษาคัมภีร์อยู่กับพี่ชายอยู่วัดนั้นเนี่ยสักระยะหนึ่งที่เฉิงตูแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเหตุการณ์ที่ของราชวงศ์ถังเนี่ยที่หลี่เยือนเขาตั้งราชวงศ์ถังขึ้นมาใหม่เนี่ยฮ่องเต้หลี่เยือนตั้งราชวงศ์ถังขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อนข้างปราบปรามรอบๆกบฏหรือว่าการลบราฆ่าฟันกันก็มีน้อยลงเนี่ยท่านก็เลยอยากจะกลับมาที่เมืองฉางอานอีกแต่ว่าพี่ชายเนี่ยไม่เห็นด้วยนะท่านฉางเฉเนี่ยไม่เห็นด้วยอยากกลับไปเลยเขายังลบกันอยู่นะยังไม่สงบก็ไม่อยากให้ท่านกลับมาแต่ใจท่านเนี่ยอยากจะรู้คำพีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ลึกซึ้งมากที่สุดเท่าที่จะรู้ได้กลางคืนก็เลยแอบเขียนจดหมายไว้แล้วก็วางไว้ให้พระพี่ชายตัวเองก็เลยแอบหนีออกมาตอนกลางคืนกลับมาที่เมืองฉางอานกลับมาเพื่อมาศึกษาคำพีของโยคาจารย์ภูมิเนี่ยวิจาชื่อที่รุ่นนี้อีกนะทั้งก็กลับมาอยู่ฉางอานสักระยะหนึ่งช่วงนี้ก็คือ เหตุการณ์บ้านเมืองก็ยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่ยังมีสงครามอยู่แล้วก็พระทังสัมจั๋งกับเพื่อนเนี่ย27รูปนะเคยเขียนหนังสือคล้ายๆกับขอวีซ่านะเขียนหนังสือขอวีซ่าขอกับกษัตริย์เนี่ยเพื่อที่จะไปสืบศาสนาในอินเดียนะเพราะว่าอยากจะไปถึงต้นแหล่งเลยแต่ว่ากษัตริย์บอกยังไม่ให้ไปยุคนี้เขายังลบราฆ่าฟันกันอยู่คุณจะออกไปทำไมอะไรเงี้ยก็เป็นห่วง

ความปลอดภัยนะทีนี้พระถังซัมจั๋งท่านก็เราจะทำยังไงดีถึงจะออกจากเมืองได้นะเป็นเราถ้าเขาไม่ให้วีซ่าเป็นไงเอ่ยไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาไม่ให้พอแล้วไม่ไปก็ได้นะไปสัมภาษณ์วีซ่าที่ไหนเขาไม่ให้วีซ่าพอแค่นี้แหละแต่พระถังซัมจั๋งไม่นะเพื่อนๆท่านก็ถอดใจแล้วนะทั้ง27รูปที่บอกว่าจะไปด้วยกันองค์อื่นถอดใจหมดมีเพียงพระถังซัมจั๋งรูปเดียวเนี่ยที่ท่านไม่ถอดใจแล้วก็ไปรู้จักกับพระอินเดียเนี่ยท่านประภากรมิตะท่านชื่อประภากรมิตะนะเป็นพระภิกษุที่มาจากอินเดียบอกว่าถ้าอยากจะรู้คัมภีร์โยคาจารย์ภูมิหรือว่าคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไปถึงนู่นน่ะมหาลัยนะนันลันทาที่อินเดียนู่นแหละท่านก็เลยจำชื่อมหาลัยนี้ไว้แล้วก็มีความในใจลึกๆที่อยากจะไปถึงที่ตรงนั้นให้ได้นะอยากจะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาให้ได้อันนี้เป็นความตั้งใจของท่านทีนี้พอท่านออกไม่ได้เนื่องจากคำสั่งของทางบ้านเมืองเนี่ยไม่ให้ออกประตูเมืองก็ปิดหมดแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่การเนื่องจากว่าราชวงศ์ถังเนี่ยกำลังสร้างตัวใหม่ๆสร้างเมืองใหม่แล้วคนเนี่ยก็เยอะเป็นพิเศษการที่คนเยอะเป็นพิเศษเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่พอเพียงข้าวอาหารก็ไม่พอกับประชาชนเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นเนี่ยต้องปล่อยให้ประชาชนเนี่ยออกไปเมืองอื่นไปที่อื่นเพื่อที่จะไปหาเลี้ยงชีพดำรงชีพที่เมืองอื่นต่ออะไรเงี้ยท่านก็เลยออกไปกับประชาชนเหล่านี้แอบออกไปกับเขานะคือแอบออกไปช่วงชุลมุนวุ่นวายนะท่านก็แอบออกไปกับเขาเหมือนเปิดประตูเมืองท่านก็แอบออกไปพอแอบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปปุ๊บจะเดินทางไปง่ายๆมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจากฉางอันออกไปเนี่ยออกไปกว่าจะถึงเขตเกาชังเขตอื่นๆเนี่ยก็ยาวอยู่พอสมควรนะเมื่อกี้แผนที่เราเดี๋ยวให้ดูแผนที่นิดนึงคือท่านกว่าจะออกไปจากเขตเมืองฉางอันไปถึงเขตเกาชางเนี่ยก็ไม่ใช่ระยะสั้นๆนะเขาบอกว่า800ลี้นะ800ลี้ถ้าอาจจากตรงนี้นะเมืองฉางอันเนี่ยเป็นเจดีย์ตรงเนี้ยฉางอันเจดีย์ใต้เยี่ยนถ่าตรงเนี้ยมาถึงเขตเกาชางตรงนี้นะเมืองเกาชางเนี่ยเนี่ยก็ยาวมากกว่าจะมาถึงแล้วกว่าจะผ่านด่านอี้เหมือนกวนนะเขาเรียกว่าอี้เหมือนกวนพอออกจากด่านอี้เหมือนกวนไปเนี่ยมันก็จะมีป้อมปราการอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งกว่าท่านจะไปได้เนี่ยไม่ใช่ได้ไปได้ง่ายๆนะออกจากฉางอานก็มาถึงเมืองฉินโจก่อนมาถึงฉินโจแล้วก็อยู่จิงโจเหลียงโจสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทยอยเดินทางท่านเดินเท้านะเดินทางเท้าอยู่ตอนนี้แล้วก็ไปถึงเขตกวาโจท่านก็เลยคิดว่าเราจะไปอินเดียเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนท่านก็ตอนนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงเพราะว่าไม่มีใครบอกทางว่าไม่มีลายแทงเป็นแผนที่ว่าจะไปเริ่มจากตรงไหนท่านก็เลยไปอยู่วัดแห่งหนึ่งก่อนเป็นวัดพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยก็ไปอยู่วัดนั้นแล้วก็อธิษฐานจิตว่าเอ๊ะทำไงจะได้ไปได้นะพอท่านอยู่วัดนั้นสวดมนต์อธิษฐานจิตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีชาวหูเขาเรียกว่าหูเหลินนะชาวหูเนี่ยชนชาติหูคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาไหว้พระซึ่งเข้ามาจากทางเขตซีอี้ก็คือเลยซินเจียงออกไปนะเขาก็เข้ามาไหว้พระที่วัดนี้นี่ชื่อว่าซือผันถัวหรือว่าสัพพันธะนะพอเห็นพระถังซัม

อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยขอศีลด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้เดินทางแบบอย่างอุ่นใจเพราะว่าพวกพ่อค้าพ่อขายกับพระภิกษุเนี่ยจะเดินทางเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะเพราะว่าอะไรพระถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับสาธุชนพ่อค้าพ่อขายที่เขาไประหว่างทางระหว่างเมืองถือว่าเป็นผู้ให้กำลังใจหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณแต่พ่อค้าพ่อขายก็ดูแลเสบียงอาหารระหว่างทางอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอศีลกับพระดังซัมจังท่านก็ให้ศีลแล้วก็เล่าความปรารถนาของตัวเองให้ฟังว่าเฮ้ยอยากจะไปเราอยากจะไปอินเดียเนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยทีนี้ท่านก็เลยสุอาสัพพันธะเนี่ยเขาก็เลยแนะนำผู้เฒ่าอีกท่านหนึ่งให้รู้จักเพราะว่าพระดังซัมจังเนี่ยขอให้เขาเนี่ยไปหามาให้หน่อยหามาให้หน่อยอยากได้มาสักตัวนะซึ่งท่านก็กว่าจะออกมาถึงหามาได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะต้องรอสักวันสองวันเนี่ยกว่าที่สัพพันธะจะพาผู้อาวุโสท่านหนึ่งมาเนี่ยจูงม้าแก่ๆมาตัวหนึ่งเป็นม้าสีแดงนะสีแดงเป็นม้าสีแดงแก่ๆตัวหนึ่งแล้วจูงม้าแก่ๆมาโอ้จะไปไหวไหมเนี่ยม้าแก่ตัวเนี้ยถ้าเราเห็นเป็นไงเอ่ย เอาคนแก่มานำทางเนี่ยโอ้จะได้ไหมเนี่ยเนี่ยอย่าดูถูกนะเฉิงอี่หรือว่าสำนวนม้าแก่ชำนาญทางก็มาจากตรงนี้แหละนะเขาเรียกว่าเล้าหมาซื้อถูก็คือม้าแก่ชำนาญทางก็คือม้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวนำทางให้พระดังซัมจั๋งไปจนถึงอินเดียแล้วให้ท่านปลอดภัยในทะเลทรายได้เพราะว่าม้าที่ท่านเอามาเนี่ยตัวเล็กๆตัวเล็กๆไปไม่ไหวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแลกม้ายอมแลกม้ากับผู้อาวุโสท่านเนี้ยเพราะว่าก่อนที่ท่านอยู่เมืองแถวๆเมืองกวาโจวกับเหลียงโจวเนี่ยท่านเจอคนที่ทำนายนักทำนายนะทำนายให้ท่านว่าท่านจะไปถึงซีเทียนจูก็คือชื่อซีสิงโดยม้าแก่ก็คือโดยม้าแก่ท่านก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโอเคม้าแก่ท่านก็เลยยอมแลกม้าตัวเล็กกับม้าอายุเยอะๆม้าแก่ชำนาญทางม้าตัวนี้ไปเขตอินเดียมาแล้วไม่ต่ำกว่า15ครั้งนะไม่ต่ำกว่า15ครั้งแล้วท่านก็เลยได้ม้าตัวนี้แหละออกเดินทางแล้วออกเดินทางปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะไปได้ง่ายๆเลยเนื่องจากว่าพระดังซัมจั๋งเนี่ยพอท่านลักลอบออกจากเมืองเขาก็เลยปิดประกาศเขาเรียกว่าธงจีฟ่านก็คือปิดประกาศหน้าป้อมยามปิดประกาศหน้าป้อมต่างๆของเมืองคนนี้เป็นบุคคลหนีออกจากเมืองต้องจับกลับมาด่วนเพราะฉะนั้นนายด่านทั้งหลายเนี่ยก็เลยเฝ้าคอยตรวจดูท่านก็ต้องหลบหลีกชนเหล่านี้ด้วยนะแต่พอไปถึงคนหนึ่งผู้ตรวจการคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าหลี่ชางนะไปจับท่านได้อยู่แถวๆเมืองเหลียงโจกับกวาโจเนี่ยก็ถามท่านว่าท่านจะไปไหนให้บอกมาตรงๆเราจะได้ช่วยท่านได้นะตอนแรกท่านก็ไม่ยอมเอ่ยปากนะว่าจะบอกเขาดีหรือเปล่านะแต่สุดท้ายก็ต้องบอกความจริงว่าเราอยากจะไปสืบศาสนาที่อินเดียแล้วก็บอกความตั้งใจมั่นของตัวเองเนี่ยว่าอยากจะไปอินเดียจริงๆนะหลี่ชางคนนี้ก็เป็นคนพุทธพอดีเขาก็นับถือพุทธเหมือนกันในเมื่อเห็นความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากนั้นเลยนะเขาก็เลยยอมฉีกธงจีฟ่านนะหนังสือจับผู้ร้ายเนี่ยฉีกทิ้งเลยแล้วก็ส่งท่านไปบอกว่าให้ท่านเนี่ยไปป้อมที่หนึ่งนะพอออกจากเมืองกวาโจไปด่านอี้เหมือนกวนเนี่ยหรือว่าประตูเมืองประตูหยกที่ออกไปนอกด่านเนี่ย

ันก็จะมีอีกตั้ง5ป้อมนะเขาบอกว่าให้ไปป้อมที่1ก่อนไปป้อมที่1ก่อนมีญาติเราอยู่ตรงนี้นะให้ไปขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะเอาเสบียงต่างๆให้ท่านเนี่ยเพิ่มในการเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามันไกลมากเนี่ยทีนี้พระถังซัมจั๋งก็ไม่อยากไปรบกวนนะตอนแรกเนี่ยไม่อยากไปรบกวนเพราะว่ากลัวเขาไม่เข้าใจแล้วก็กลัวโดนส่งกลับพอไปถึงเนี่ยท่านก็เดินทางกลางคืนแอบๆไปแต่ว่าน้ำหมดก็กะจะไปเติมน้ำใกล้ๆมันจะมีแหล่งน้ำใกล้ๆป้อมหนึ่งป้อมฟงหัวไถก็คือป้อมหนึ่งถึงป้อมห้าเนี่ยเขาเอาไว้จุดเตือนข้าศึกเวลาข้าศึกบุกมาเนี่ยเขาก็จะจุดควันบอกว่าข้าศึกบุกเป็นระยะเนี่ยจากป้อมที่1ถึง5เนี่ยอันนี้แหละคือวัตถุประสงค์ที่มีป้อมในสมัยก่อนแล้วคนนี้เนี่ยก็จับพระถังซัมจั๋งได้อีกเหมือนกันยิงธนูมาแล้วนะบอกอย่ายิงเราเป็นพระนะเขาก็เลยนำตัวท่านเนี่ยไปพบกับคนที่รักษาป้อมคนที่เป็นใหญ่ในการรักษาป้อมตรงนี้ป้อมปราการตรงนี้เนี่ยคนนี้ก็หวังเสียงท่านเนี่ยก็นับถือพุทธอีกเหมือนกันแต่ว่าก็เตือนท่านว่าขนาดเดินทางกันไปเป็นขบวนเนี่ยเขายังตายระหว่างทางกันเยอะเลยท่านไปองค์เดียวเนี่ยจะรอดเลยอะไรเงี้ยแต่ท่านเนี่ยก็เลยยอมที่จะบอกความจริงแล้วก็บอกว่าจะไปยังไงก็จะไปให้ได้นะก่อนที่จะถึงป้อมหนึ่งเนี่ยท่านไปกับสัพพันธะนะที่เป็นลูกศิษย์ที่ขอศีลเนี่ยแต่ว่าลูกศิษย์ที่ขอศีลไปด้วยนี่แหละที่เป็นชนชาติหูเนี่ยทิ้งท่านระหว่างทางเพราะคิดว่าอะไรเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราโดนทางการจับอาจจะโดนประหารทั้งโคตรเลยก็ได้อะไรเงี้ยประหารเจ็ดชั่วโคตรหรือว่าประหารทั้งลูกทั้งเมียตัวเองก็เลยกลัวเพราะว่าตัวเองก็หนีมาเหมือนกันก็เลยความคิดเห็นไม่ตรงกันกับพระถังซัมจั๋งสุดท้ายเขาก็แยกทางไปเหลือท่านไว้คนเดียวพระถังซัมจั๋งก็เลยไปถูกจับที่ป้อมหนึ่งโดยที่ป้อมหนึ่งตรงนี้ป้อมปราการตรงนี้คนที่ชื่อหวังเสียงเนี่ยก็เป็นคนพุทธอีกเหมือนกันแต่ก็ยังเตือนท่านให้ท่านกลับเนี่ยกลับไปเมืองฉางอันเถอะอย่าไปเลยนะเพราะมันอันตรายแต่พอเห็นความตั้งใจในการที่จะไปสืบศาสนาของท่านแล้วเนี่ยยังไงจะไปให้ได้นะเขาก็เลยบอกอ่ะเอาอย่างนี้ถ้าท่านจะไปให้เดินทางไปที่ป้อม4เลยจากป้อม1ไปป้อม4เลยอย่าไปป้อมอื่น2 3อย่าไปเพราะว่าก็บอกลักษณะนิสัยของผู้คุมป้อมปราการเหล่านั้นว่าเป็นยังไงนะป้อมที่4เนี่ยเป็นญาติของเรานะไปถึงป้อมนู้นแล้วก็ไปขอเสบียงกับเขาต่อจะได้เดินทางต่อได้ในเนี้ยเนี่ยมันอันตรายนะแม้แต่ยุคที่พระถังซัมจั๋งท่านไปเนี่ยก็ยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆนะยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆคือเนื่องจากว่าตอนนั้นราชวงศ์ถังกับเติร์กตะวันออกนะตรงทูเฉียเนี่ยเขาก็ลบกันอยู่ท่านก็ยังไปอย่างระมัดระวังนะคือประวัติศาสตร์จีนเนี่ยยาวนานมากนะมาถึงตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนที่มีมายาวนานแล้วก็รบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ตั้งเมืองราชวงศ์ใหม่แทนราชวงศ์เก่าพอราชวงศ์เก่าล่มสลายก็มีราชวงศ์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราดูมิวสิกอันนี้จะได้เห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์จีนมากยิ่งขึ้นนะ

อันนี้เป็นประวัติศาสตร์จีนที่มีมายาวนานหลายพันปีนะอย่างล่าสุดที่มีข่าวเหตุบ้านการเมืองที่มีประธานาธิบดีทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนเนี่ยนะท่านสีจิ้นผิงก็พาไปชมราชเทียนฐานก็คือสถานที่ที่เขาไหว้บรรพบุรุษจีนเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าเดสเกรกริสเพรสก็คือเป็นสถานที่ที่เยี่ยมมากนะพาไปดูต้นไม้สองต้นที่มันมาจากคนละต้นแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยเขาก็มีนัยยะสำคัญว่าขนาดต้นไม้มาจากคนละต้นมันยังรวมกันเป็นหนึ่งได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันนะมาจากคนเราเผ่าพันธุ์เนี่ยก็รวมเป็นหนึ่งได้นะก็บอกว่าเนี่ยประวัติศาสตร์เขามียาวนานมา600ปีนะ600ปีนี่คือเขานับตั้งแต่ตอนตั้งราชวงศ์หมิงนับตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเป็นต้นมานะจนถึงจีนยุคปัจจุบันแต่ความจริงแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยยาวนานมากนะเดี๋ยวก็มีราชวงศ์เซียชางโจวราชวงศ์จิ้นตะวันออกตะวันตกหนานเป่ยเฉาราชวงศ์สุยราชวงศ์ถังต่างๆเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงแล้วก็รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันเนี่ยนะทีนี้พระถังซัมจั๋งท่านก็ออกจากด่านไปเนี่ยท่านก็ได้น้ำจากหวังเสียงจากด่านที่4เนี่ยเดินทางไปแต่ออกไปจากด่านตรงนี้เนี่ยระยะจากด่านอี้เหมือนกวนกว่าจะถึงเกาทางเนี่ยรวมแล้วเนี่ย800ลี้ก็คือประมาณราวๆ400กิโลเมตรถ้าจากภาคเหนือของเราก็จากเชียงรายลงมาถึงแถวพิษณุโลกพิจิตรแถวนี้นะแต่ว่า

อย่าลืมว่ามันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เดินด้วยรถแล้วเป็นเส้นทางทะเลทรายนะอันตรายจากการเดินทางเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆนะตั้งแต่ท่านขาดน้ำเลยขาดน้ำพอไปถึงเดินทานไปสักร้อยลี้นี่แหละลมพายุทรายเนี่ยพัดกระหน่ำเกาะกลุ่มขึ้นเนี่ยโอ้โหฟุ้งม้าก็ตกใจน้ำที่ท่านจะเอามาดื่มเนี่ยก็แบบถุงน้ำถุงหนังใส่น้ำเนี่ยก็ร่วงหล่นเหลือน้ำก็ไม่เหลือแล้วทีเนี้ยหยดสุดท้ายจากถุงน้ำก็ไปกับพื้นทะเลทรายเรียบร้อยให้ท่านจะเอายังไงดีจะกลับมาเติมน้ำใหม่ค่อยไปต่อหรือเปล่าถ้าเป็นเราเป็นนะอย่างนั้นไม่เอ่ยถ้าเป็นเราอาจจะคิดว่ากลับมาเติมน้ำก่อนค่อยเริ่มเดินทางใหม่แต่พระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไม่ใช่นะเพราะว่าท่านได้ภาวนากับตัวเองไว้ว่าถ้ายังไม่ถึงอินเดียจะไม่หวนคืนกลับเป็นอันขาดคือท่านตั้งใจมั่นขนาดนั้นนะท่านก็เลย เดินทางต่อแต่ก็เดินทางแบบลงทางในทะเลทรายไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นภูเขาทะเลทรายเดี๋ยวขึ้นเนินลงหุบตรงโน้นตรงนี้แล้วแดดร้อนจ้ามากท่านก็สลบสลายไปอยู่ที่ทะเลทรายเนี่ย4วัน5คืนตอนกลางวันเนี่ยมันจะร้อนมากกลางคืนเนี่ยก็จะอากาศเย็นก็เลยทำให้ท่านเนี่ยได้สติพอได้สติกลับมาปุ๊บก็พายุทะเลทรายก็พัดมันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทะเลทรายตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลทรายม่อเฮ่อเหยียนชี่นะทะเลทรายม่อเฮ่อเหยียนหรือว่าหลิวชาเหอเขาแปลว่าทะเลทรายแห่งความตายใครที่เดินทางไปทะเลทรายเส้นนี้น้อยมากที่จะรอดนะเพราะว่าพวกพ่อค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไปเส้นนี้พ่อค้าส่วนใหญ่เขาจะไปอีกเส้นหนึ่งนะมันจะมีเส้นอันนี้เขาเรียกว่าจงลู่นะจงลู่คือถนนเส้นกลางแล้วก็หนานลู่หนานลู่ก็คือถนนเส้นใต้ส่วนใหญ่เขาจะไปเส้นใต้กันแต่ท่านมาเดินเส้นจงลู่ที่ผ่านทะเลทรายเนี่ยก็แทบจะหาน้ำไม่เจอนะแต่ดีที่ท่านแบบมีสติแล้วก็ถ้าจะตายในทะเลทรายเนี่ยก็ขอสวดมนต์ตายไปอยู่บนพื้นทะเลทรายตรงนี้แหละต้องก็เลยสวดมนต์ไปนะสวดมนต์ไปหมดชินจิงหฤทัยสูตรเนี่ยแล้วก็ม้าท่านเนี่ยก็เลยได้กลิ่นน้ำเนี่ยม้าแก่ชำนาญทางเห็นไหมเอ่ยรอดพอม้าแดงชำนาญทางตัวนี้นะก็เลยได้กลิ่นน้ำก็เลยพาท่านเนี่ยไปเจอแหล่งน้ำอีกที่หนึ่งท่านก็เลยได้น้ำจากตรงนั้นแล้วก็เดินทางต่อแต่เดินทางต่อจากเกาชางเนี่ยเพราะกว่าจะถึงเกาชางเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะยังเจอแบบพายุทะเลทรายอีกหลายลูกแล้วก็เขาบรรยายว่าในบนอากาศเนี่ยไม่มีนกสักตัวแล้วก็พื้นทะเลทรายเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่เหลือเลยนะไม่เหลือให้แบร์กิลไปจับกินเลยนะคือทะเลทรายเนี่ยไม่มีสัตว์ขนาดนั้นเนี่ยน่ากลัวมากนะแถมบางทีก็ท่านก็ไปเจออุปสรรคต่างๆมากมายนะผ่านไปกว่าจะถึงเมืองเกาชางพอไปถึงเมืองเกาชางกษัตริย์ก็ต้อนรับอย่างดีนะท่านก็เป็นคนพุทธนับถือพุทธเหมือนกันกษัตริย์เมืองเกาชางเนี่ยชื่อว่าชีหวนไท่นะแต่ก็ไม่อยากให้ท่านเนี่ยไปที่อื่นไม่อยากให้ท่านไปที่อินเดียขยันขยอให้ท่านอยู่ที่เขตเมืองเกาชางนี่แหละเดี๋ยวเราจะยกให้ท่านเป็นสังฆราชที่นี่ปกครองพระเป็นพันวัดเนี่ยท่านดูแลเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยใจท่านไปถึงอินเดียแล้วท่านถูกพระราชากักตัวไว้เนี่ยท่านไม่รู้จะทำยังไงนะท่านก็เลยอดอาหารอดข้าวอดน้ำพระราชาบอกถ้าท่านไม่ยอมอยู่ที่นี่เราก็จะส่งตัวท่านเนี่ยกลับไปยังเมืองฉางอันท่านบอกว่าถ้าท่านจะส่งเรากลับไปเนี่ยคงส่งเรากลับไปได้แต่กระดูกเท่านั้นแหละแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยไปถึงอินเดียเรียบร้อยแล้ว

เนี่ยเห็นไหมความคิดของคนที่แบบมุมานะบุกบั่นที่จะไปทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเนี่ยท่านไม่ยอมทิ้งเป้าหมายเลยนะอันนี้เป้าหมายของท่านตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยนะแล้วก็ท่านทำมาอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวันที่4กษัตริย์เกาชางชีหวนไทเนี่ยเห็นแล้วดูท่าพระอาจารย์เราไม่น่าจะไหวแล้วอดข้าวมา3-4วันแล้วถ้าอดต่อเนี่ยสงสัยคงมรณภาพอยู่ที่เมืองเกาชางเรานี่แหละท่านก็เลยยอมให้พระถังสัมจั๋งเนี่ยไปแล้วก็มาเขาเรียกว่าเจเวยชงตี้ก็คือสาบานเป็นพี่น้องกันนะแล้วท่านก็รับปากว่าเอาเถอะท่านให้เราไปแล้วเนี่ยถ้าไปถึงอินเดียสืบคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากอินเดียกลับมาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาโปรดท่านสัก3 ปีนะให้คำมั่นสัญญาไว้สัก3 ปีจะกลับมาอยู่ที่เมืองเกาชางเนี่ยถ้าท่านเดินทางกลับมาจะกลับมาที่เมืองเกาชางแล้วจะอยู่โปรดอีกสัก3 ปีให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วท่านก็เลยได้เดินทางจากเมืองเกาชางนี่แหละพระราชาก็เตรียมเสบียงอาหารให้อย่างดีบวชลูกศิษย์เพิ่มให้อีก4 คนแล้วให้ทหารองครักษ์อีก25 ท่านรวมถึงอมาตย์อีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นทูตเพื่อที่จะไปอีกเมืองหนึ่งเมืองอาชีนีเนี่ยที่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเมืองคุชะเนี่ยชีจือเนี่ยนะเมืองคุชะแถวเนี้ยไปเขตนี้นะอีกเมืองหนึ่งเนี่ยท่านก็บวชลูกศิษย์ให้4 รูปแล้วก็หาคนช่วยแบกของในการเดินทางเพราะว่าอากาศมันต้องข้ามภูเขาหิมาลัยหนาวมากต้องเตรียมอะไรไปเยอะมากเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้เตรียมการมาอย่างดีขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่รู้สภาพภูมิอากาศมาก่อนกษัตริย์ชีวันไทเนี่ยก็เลยเตรียมให้หมดเลยรวมๆแล้ว30 คนเดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งแต่เดินทางไปเนี่ยก็เจอโจรผู้ร้ายดักปล้นระหว่างทางบ้างนะแล้วก็สัตว์ร้ายต่างๆวิ่งไล่บ้างเพราะว่ากว่าจะถึงเมืองอาชินีหรือว่าคุชะเนี่ยก็โจรพวกที่อยู่ตามเส้นทางสายไหมเนี่ยโจรที่เขาคอยดักปล้นเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยเป็นอาชีพเขาอยู่แล้วนะพ่อค้าผ่านมาแถวเนี้ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าเสร็จโจรเสร็จหมดเลยเนี่ยเสร็จโจรโจรดักปล้นหมดแต่พอมาถึงคณะของพระถังซัมจั๋งเนี่ยเขาเห็นมีพระไปด้วยแล้วก็คนสมณะคนที่เป็นทูตนำคณะไปเนี่ยที่กษัตริย์ส่งไปด้วยเนี่ยเขาก็เอาเงินให้กับคณะโจรคณะโจรนั้นได้ตังค์ไปแล้วเขาก็เลยขี่ม้าหนีไปก็เลยไม่ทำอะไรท่านแต่ท่านก็ต้องเดินข้ามภูเขาหิมาลัยไปอีกหนาวเยือกเลยแหละนะกว่าจะผ่านเทือกเขาของหิมาลัยไปได้เนี่ยตายไปแล้วครึ่งหนึ่งตายไปไม่ต่ำกว่า15 คนนะคือหนาวตายบ้างแล้วก็บางคนไปต่อไม่ไหวแล้วสุดท้ายเนี่ยคณะที่ไปกับท่านเนี่ยไม่ทราบชื่อด้วยสักคนนะเหลือไว้แต่จำนวนว่ามีกี่คนที่ไปกับท่านนะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านก็เดินทางไปอีกเมืองอื่นๆไปถึงเมืองอัคคณิอย่างเงี้ยก็ถูกกษัตริย์เมืองนั้นเนี่ยกักตัวไว้อีกนะแล้วลูกศิษย์ของท่านอีก2 คนที่รอดชีวิตมาเนี่ยก็ถูกพราหมณ์ในเมืองนั้นเนี่ยไล่ทุบตีเพราะว่าเมืองอัคคณิเขาบูชาไฟนะบูชาไฟแต่พอกษัตริย์ได้ฟังธรรมจากพระถังซัมจั๋งเขาก็เปลี่ยนมานับถือพุทธแล้วก็ให้ไล่พวกที่นับถือบูชาไฟเนี่ยออกไปที่อื่นแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในเมืองนั้นแต่กว่าจะถึงอินเดียเนี่ยก็ไม่ง่ายนะดูเส้นทางเนี่ยที่ท่านไปเนี่ยยาวมาเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยเทียนจูอยู่ตรงนี้นะเทียนชูก็คืออินเดียอยู่ตรงนี้แล้วไปแต่ละเมืองเนี่ยท่านก็เจออุปสรรคไม่เหมือนกันบางที่ก็เป็นกษัตริย์ของเมืองนั้น

จะลอบปงพระชนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บางที่ก็ถูกเจ้าเมืองกักตัวไว้บางที่ก็ผ่านความเหน็บหนาวของภูเขาหิมาลัยที่ยาวตลอดเส้นทางเนี่ยแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านไปถึงแม่น้ำคงคาแล้วเนี่ยแล้วก็ล่องเรือไปเรียบๆแม่น้ำคงคาไปเนี่ยอันนี้แหละเป็นช่วงที่เฉียดตายแล้วก็อันตรายที่สุดถามว่าทำไมอันตรายที่สุดก็คือมีลัทธิหนึ่งที่เขาบูชาเทพทุลคานะเขาเรียกว่าทูจ้าตันหยูเฉินเทพทุลคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเทพผู้หญิงเขาบอกว่าเทพองค์นี้ชอบคนที่หน้าตาดีนะผิวพรรณงามอะไรเงี้ยพระถังซัมจั๋งก็เข้าทางพอดีนะเข้าสเปคของเทพองค์นี้ก็เลยถูกคนที่บูชาเทพีทุลคาแห่งทุลคาเนี่ยจับตัวไปเตรียมจะบูชายันอยู่แล้วนะแต่พอท่านถูกจับตัวไปเนี่ยจะบูชายันเนี่ยตอนเขาเผาไฟรอบกองเพลิงรอบตัวท่านแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มจะทำพิธีบูชายันเนี่ยเขาบอกว่าให้ฟงซื่อฉี่เจอสู้เฟยชาเขอหลิวทงหยงล่างฟังฉวนฟันฟู่ก็คือลมดำเนี่ยพัดมาจากทิศทั้งสี่ต้นไม้หักโค่นแล้วก็พายุทรายปลิวไปทั่วรวมถึงคลื่นซัดแม่น้ำจนเรือในแม่น้ำคงคานี้พลิกคว่ำพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพราหมณ์พวกเนี้ยก็เลยนึกว่าโอ้เทพเจ้าคงโกรธเราแล้วนะสงสัยเทวีทุลคาไม่พอใจแล้วก็เลยพากันทิ้งสิ่งของของท่านที่ยึดไปไว้เนี่ยแล้วก็พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันไปท่านก็เลยรอดมาได้พอรอดมาได้แล้วเนี่ยกว่าจะไปถึงนาลันทาก็ไม่ใช่ง่ายๆอีกต้องโดนโจรดักปล้นเข้าไปหลบอยู่ในอุโมงค์อะไรต่างๆทั้งเยอะแยะแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ใต้ดินอยู่หลายครั้งนะกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านไปได้จนถึงเมืองนาลันทาเนี่ยแต่ก่อนที่จะถึงนาลันทาเนี่ยท่านไปเจอถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะที่มีพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปในที่นี้ไม่ใช่พระพุทธรูปที่เขาแกะสลักไว้แล้วนะแต่ท่านดูมาจากบันทึกของท่านฟาเหียนท่านฟาเซียนเนี่ยที่ไปสืบพระพุทธศาสนามาก่อนบรรยายไว้ว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีเงาของพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นท่านก็เลยอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าเอ๊ะมันจริงไหมที่ท่านฟาเสียนท่านฟาเหียนว่าไว้เนี่ยท่านก็เลยไปแต่ไปก็หาคนนำทางไปเพราะว่าคนอื่นเขาไม่อยากไปด้วยนะแล้วก็พอคนนำทางไปก็ไปเจอโจรอีก5คนโจรอีก5คนนี้ก็แบบถามว่าท่านจะไปไหนนะเราจะไปสืบศาสนาที่อินเดียแต่ตอนนี้อยากจะไปแวะไหว้พระอยากไปเห็นพระพุทธรูปเงาพระพุทธรูปที่ถ้ำแห่งนี้ก่อนคุยไปคุยมาก็โจรเหล่านั้นก็ไม่จับท่านก็ตามท่านไปด้วยนะตามท่านไปด้วยแล้วก็ไปไหว้พระที่ถ้ำแห่งนี้พอไปไหว้พระที่ถ้ำเงาตรงนี้เนี่ยท่านก็เขาบอกว่าต้องเดินห่างสักระยะประมาณ59แล้วท่านก็ไหว้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นท่านก็เลยไหว้ไปถึง200ครั้งถ้ายังไม่เห็นเนี่ยก็จะยังไม่ยอมกลับคืออยากเห็นให้เป็นบุญตาก่อนท่านก็เลยอธิษฐานไปแล้วก็ไหว้ไปจนถึง200ครั้งเงากับแสงอาจจะเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือว่าเป็นพุทธนิมิตที่ท่านทำไว้ตรงนั้นนะแต่ว่าพอแสงมากระทบกับหน้าผาในถ้ำตรงนั้นเนี่ยที่มันมืดๆเนี่ยแล้วก็เห็นเป็นเงาของพระพุทธรูปเนี่ยสว่างจริงๆท่านก็ปลื้มมากนะก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีว่าหวังว่าการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียครั้งนี้จะสำเร็จแต่คนที่ไปกับท่านเนี่ยคนที่นำทางเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไปด้วยกันทั้งหมดทั้ง

โจรอีก5 คนเนี่ยเห็นหมดเลยยกเว้นโจรคนหนึ่งไม่เห็นที่เหลือเห็นหมดเห็นเหมือนกันหมดเห็นตรงกันหมดแล้วทีนี้ท่านก็เลยดีใจเลยกลับมารวมตัวกับหมู่คณะก็เลยเดินทางไปที่เมืองนารันทาอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้ไปถึงเมืองนารันทาเนี่ยก็ประมาณราวคศ631ในฤดูใบไม้ร่วงพระถังซัมจั๋งได้เดินทางไปถึงวัดนารันทาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นเนี่ย4 ปีนะจึงถึงวัดนารันทาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยการเดินทางของท่านไม่ง่ายเลยกว่าจะถึงวัดนารันทาแล้วที่วัดนารันทาเนี่ยท่านก็อยู่ศึกษาธรรมที่นั่นเนี่ยอีก5 ปีนะอีก 5 ปีแต่ว่า อีก 3 ปีท่านก็จาริกไปที่เมืองอื่นๆในอินเดียเพื่อที่จะไปศึกษาความรู้ในด้านอื่นทั้งภาษาศาสตร์ภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาสันสกฤตแล้วก็ความรู้ด้านอื่นๆเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะแล้วมาอยู่ที่วัดนารันทาเนี่ยท่านก็อธิบายไว้ว่าเมืองนารันทาเนี่ยวัดนี้เนี่ยผู้ที่สามารถอธิบายคัมภีร์ตำราได้ถึง20 คัมภีร์เนี่ยมีมากถึง1,000 คนนะแต่ผู้ที่ชำนาญคำ30 คัมภีร์ขึ้นไปเนี่ยมี500 กว่าคนส่วนผู้ที่ชำนาญ50 คัมภีร์รวมทั้งข้าพเจ้าคืออย่าลืมว่าท่านอยู่ศึกษาคำสอนที่นั่นเนี่ย5 ปีแล้วแล้วท่านชำนาญเนี่ยจนชำนาญแบบ50 คัมภีร์เนี่ยรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยเนี่ยมี10 คนแต่มีเพียงพระอาจารย์ศีลพัทธะเท่านั้นที่ทรงศึกษาคัมภีร์ทั้งหลายไว้หมดเนี่ยอย่างแตกฉานแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของทุกคนซึ่งพระอาจารย์ศีลพัทธะหรือว่าเจียเฉียนฝ่าซือเนี่ยตอนนั้นก็อายุ90 กว่าแล้วนะแต่รอท่านพระถังซัมจั๋งเนี่ยไปนะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้ต่อการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเนี่ยกว่าจะมาถึงเมืองนารันทาได้เนี่ยก็ตั้งกินเวลาไปถึง4 ปีนะแล้วกว่าจะอยู่แปลคัมภีร์ที่นั่นอีกอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็อีกยาวนานเหมือนกันแล้วที่เมืองนารันทาตรงนี้เนี่ยพระถังซัมจั๋งบันทึกไว้ว่าที่มาของชื่อว่านารันทาเนี่ยมันเป็นที่มายังไงเนี่ยเป็นเราคงจะทำไมมีที่มาที่ว่านารันทานะท่านบันทึกไว้2 ความหมายนะความหมายแรกนารันทาเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่ของพญานาคชื่อว่านารันทะคือเขาก็เล่าต่อๆกันมาว่าในเมืองนารันทามันจะมีสระแห่งหนึ่งแล้วก็มีพญานาคตัวหนึ่งชื่อว่านารันทะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อเมืองนี้ว่านารันทาแต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยที่ท่านบันทึกไว้เนี่ยนารันทาเนี่ยย่อมาจาก3 คำของบาลีหรือว่าสันสกฤตเนี่ยนะแปลว่าไม่นะเป็นคำปฏิเสธนะแปลว่าไม่กับคำที่2แปลว่าอลังนารันทาก็คือลังเหลือลังตัวเดียวอลังที่แปลว่าพอละพอเพียงพอและเพียงพอแล้วอะไรแล้วอีกคำสุดท้ายก็คือทาก็คือฐานะสมาทกันเป็น3 คำนี้ก็คือนารันทาแปลเป็นไทยก็คือผู้ไม่รู้จักอิ่มในการให้ทานของภาษาจีนก็เลยว่าซืออูเยียนนะก็คือแปลเป็นไทยก็เหมือนกันคือไม่รู้จักพอในการให้ทานให้ทานอยู่เรื่อยๆเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่คือพระถังซัมจั๋งก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าท่านอี้จิงท่านอี้จิงพระจีนอีกรูปหนึ่งที่เดินทางไปอินเดียตามท่านหลังภายหลัง40 ปีแล้วเนี่ยบันทึกไว้ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมีแค่ความหมายแรกก็คือพญานาคชื่อว่านารันทะนะแล้วตอนที่พระถังซัมจั๋งไปเนี่ย
พระเป็นหมื่นรูปนะ

ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาอย่างนี้แต่ตอนที่ท่านอี้จิ้งไปหลังภายหลังจากพระถังซัมจั๋ง40ปีแล้วเนี่ยบันทึกไว้ว่ามีพระภิกษุที่เหลือศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาอย่างนี้ 3,500 รูปเนี่ยอันเนี้ยเรื่องของจำนวนรูปอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าเวลาระยะเวลาเนี่ยมันผ่านไปพอสมควรตั้ง40ปีแล้วนะอันนี้คือช่วงเวลาที่พระถังซัมจั๋งท่านแปลพระไตรปิฎกแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็ศึกษาอยู่ที่อินเดียเป็นเวลา14ปีนะส่วนว่าท่านอยู่ศึกษาที่นาลันทาแล้วเนี่ยมีการโต้วาทีหรือว่าปาฐกถาอะไรยังไงที่แบบเกือบทำให้ท่านไม่ได้กลับเมืองจีนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันใน EP ต่อไปนะวันนี้ก่อนที่จะจบเนี่ยหลวงพี่ก็ขอรายงานความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ปลื้มใจด้วยกันอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยจะเห็นว่าท่านแปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตมาสู่ภาคภาษาจีนให้คนจีนได้ศึกษาตอนนี้ของวัดเราเนี่ยซึ่งหลวงพี่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อและหมู่คณะในการดูแลโครงการแปลพระไตรปิฎกจีนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็แปลทีฆนิกายมัชฌิมนิกายออกมาเรียบร้อยแล้วของเราเนี่ยมีทั้งหมด5นิกายนะก็คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายซึ่งเราแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลือสังยุตตนิกายกับอังคุตตรนิกายกับคุทธกนิกายซึ่งกำลังแปลและทำอยู่แต่ตอนนี้เราข้ามมาแปลคุทธกนิกายก่อนซึ่งคุทธกนิกายเนี่ยอันนี้เป็นการแปลคัมภีร์ของฝ่ายเถรวาทซึ่งเป็นคำสอนของดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในฝ่ายเถรวาทของเราเนี่ยเพื่อสืบกลับไปยังแผ่นดินจีนนะซึ่งให้คนจีนพันกว่า400ล้านคนรวมถึงคนจีนทั่วโลกเนี่ยได้ศึกษาว่าคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยทีนี้ก็จะจัดพิมพ์นะ300เรื่องแรกชาดก300เรื่องแรกออกมาก่อนเพราะมันมีทั้งหมด547เรื่องตอนนี้เนี่ยทีมงานก็แปลกันไปได้300กว่าเรื่องแล้วซึ่งในเดือนสิงหาคมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งจะเดินทางมาเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อยุธยาอีกทีหนึ่งกับหมู่คณะเรากับทีมงานปท.9ของเราเนี่ยรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะพิมพ์ออกมา300เรื่องแรกแล้วก็จะรวมถึงจะแปลเนื้อหาอีก200เรื่องที่เหลือต่อเนี่ยให้เสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดนะอยากจะเหลือชื่อเหลือนามอันเป็นมงคลไว้นะให้ลูกหลานนะมาเปิดคัมภีร์ดูโอ้มีชื่อของตระกูลเรานะอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็สามารถมาร่วมบุญได้ส่วนรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะจะตัวเล็กนิดหนึ่ง0627354242เนี่ยนะก็คือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางนี้ได้อันนี้เนี่ยหลวงพี่อยากให้เห็นชี้ให้เห็นถึงบุญตรงนี้นิดนึงว่าของการเผยแผ่ของวัดเราแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยยุคแรกๆเป็นไงเอ่ยขนาดหลวงพ่อเรายังต้องเขียนหนังสือเดินไปสื่อไปเดินทางไปสู่ความสุขเนี่ยออกมาให้เราได้อ่านเลยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนหรือแม้หลวงพ่อเราจะไปเจอคุณยายเนี่ยก็ผ่านหนังสือโลกทิพย์ที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นอักษรก่อนเนี่ยเขาถึงได้มาถึงเราถึงได้มีโอกาสมาถึงหมู่คณะถึงมีโอกาสได้มาฟัง DMC ค่อยๆพัฒนาจาก DMC มาเป็น GBN จนถึงปัจจุบันนี้นะของจีนก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่เปิดช่องทางให้เราได้ทำการสร้างวัดวาอารามในแผ่นดินจีนเป็นหลักเป็นแหล่งแต่เราก็อาศัยช่องทางเหล่านี้เนี่ยให้คนจีนเนี่ยได้ศึกษา

0: แล้วก็รู้จักวัดเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาได้ดูพระไตรปิฎกของเราเนี่ยตามมาบวชไอดอปที่วัดเราก็มีนะหรืออาจารย์บางท่านตอนที่หลวงพี่ไปดูงานที่อเมริกาเนี่ยที่เขาเรียนปริญญาเอกจบแล้วที่มหาลัยเบิร์กลีย์เนี่ยแล้วก็เรียนโพสต์ด็อกต่อเนี่ยเขาก็ใช้คัมภีร์ของเราเนี่ยทีฆนิกายมัชฌิมนิกายเนี่ยที่พิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นคัมภีร์อ้างอิงในงานวิชาการงานวิชาการของเขาเพราะว่ามันมีคุณค่าทางวิชาการมากนะเพราะว่าแปลเป็นภาษาจีนปัจจุบันแล้วมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าที่แปลจากภาษาบาลีโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆเลยแล้วเราแปลเป็นภาษาจีนกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นศาสตราจารย์แล้วก็นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านบาลีพอสมควรเขาแปลมาแล้วก็ส่งมาให้ทีมงานปท.9ของวัดเราเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนึงแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาแล้วตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยอีกหลายรอบเนี่ยนี่แหละถ้าท่านใดเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าถ้าเราได้เอาบุญตรงนี้กับพี่น้องชาวจีนทั่วโลกเนี่ยเราก็จะได้ฝากชื่อฝากนามโดยเฉพาะใครที่เป็นแซ่ตั้งนะแซ่เฉินอะไรเงี้ยลูกหลานพะดังซำจังอะไรเนี้ยนะอย่างน้อยต้องมาลงชื่ ร่วมบุญด่วนนะต้องมารู้ข่าวบุญตรงนี้ด้วยนะเราจะได้เอาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปยังแผ่นดินจีนเหมือนที่ท่านฟ้าเหียนกับพะดังซำจังเนี่ยอยากให้คนจีนเขาได้รู้จักคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็ทำออกมาแล้วถึงคุทกานิกาย300ชาดกเรื่องแรกนะก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุการที่ทุกท่านได้มาฟังธรรมกถาแล้วก็ติดตามฟังธรรมผ่าน GBNขอให้ทุกท่านและครอบครัวบริษัทบริวารมีความสุขความสำเร็จในชีวิตประกอบธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตลอดไปคิดสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติสะดวกบรรลุไวเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เลยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
1: เรียนเชิญนักเรียน

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือน

0: กายด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจ

ของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้ใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ถ้าเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วก็ถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียด

กายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดและก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลา

ความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเรานะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราดังนั้นเขาเรียกว่ากาสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจำง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์

เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราก็จะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอริยบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในถึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุด

ก็ได้หยุด4หยุด5หยุด6หยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะเช้านี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาก็แล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุ

มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นข้าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่น

เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: งยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไป

0: ให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: สมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถ
1: ออันสูงสุดเถิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวรกับ

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ

เป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

Tolkien Corporation.

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

อุบัติภัยทวันตราย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญอยู่ฉากหลังถ้าหากว่าขาดความรู้เรื่องบุญบาปเราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของตัวเราแล้วตอนนี้อติมานะก็จะเข้ามาจะมีทิฏฐิมานะว่าเราเก่งด้วยฝีมือของเราเลยลืมคิดไปว่าคนเก่งกว่าเราก็เยอะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเกินกว่าเขาแต่เราประสบความสำเร็จเพราะว่าบุญนี่แหละมันอยู่ฉากหลังมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกรวมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายพระมหาทศพรบุญยังกุโรได้เมตตาแสดงธรรมะที่น่าสนใจในหัวข้อวิสาขบูชาวันแห่งการหยุดใจซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกพร้อมแนะแนวทางการนำหลักธรรมคำสอนเรื่องความไม่ประมาทและการฝึกใจให้หยุดนิ่งมาใช้แก้ปัญหาและสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ท่านยังได้ให้เคล็ดลับสำคัญในการปฏิบัติธรรมไว้ว่ากายใจสบายช่วยให้นั่งสมาธิได้ดีจากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทธรรมของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ใช้เป็นกรอบแนวทางและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดในการทำนุบำรุงศาสนสถานและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะให้วันหยุดประจำสัปดาห์กลายเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนและครอบครัวได้ละทิ้งความวุ่นวายทางโลกมาเติมพลังใจด้วยศีลสมาธิและปัญญาซึ่งการได้เห็นภาพของผู้มีบุญจำนวนมากสวมชุดขาวมาปฏิบัติธรรมร่วมกันถือเป็นการสร้างกระแสความดีงามที่เหนียวแน่นและแผ่ขยายพลังบวกไปสู่สังคมวงกว้างค่ะนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN

0: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันอีกด้วย
1: พระพุทธเจ้า
0: พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200รูปเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีคณะสงฆ์หนเหนือหลังคณะสงฆ์สามารถคว้าแชมป์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือมาครองได้อย่างภาคภูมิใจเมื่อเร็วๆนี้พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200รูปได้ออกเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีคณะสงฆ์หนเหนือหลังคณะสงฆ์สามารถคว้าแชมป์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือมาครองได้อย่างภาคภูมิใจโดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางธรรมยาตราจากวัดศรีโสดามุ่งตรงไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรวมระยะทางกว่า11กิโลเมตรโดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าวาดวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่เดินนำคณะพระภิกษุและสามเณรเดินธรรมยาตราในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่โดยในปีพุทธศักราช2569นี้พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนสอบบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือถูกรูปสอบได้เพราะความมุ่งมั่นต้องใช้ความเพียรอย่างแท้จริงเพราะทุกอย่างถูกจำกัดด้วยเวลาส่วนใหญ่พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนจะมุ่งเรื่องงานมากกว่าเรื่องเรียนทั้งนี้มิใช่ว่าไม่อยากเรียนแต่งานก่อสร้างทั้งในวัดบ้านขุนวัดแม่ขิงวัดแม่แพที่อยู่บนดอยต้องช่วยกันทำหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วจะให้ใครทำพระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนต้องสลับผัดเปลี่ยนกันไปทำอยู่ตลอดและการเดินธรรมยาตราของคณะสงฆ์ในครั้งนี้เต็มไปด้วยเส้นทางที่ลาดชันตามเส้นทางธรรมชาติเต็มไปด้วยความยากลำบากจากความลาดชันแต่พระภิกษุและสามเณรทุกรูปต่างมุ่งมั่นเดินหน้าด้วยความสงบสำรวมท่ามกลางพลังศรัทธาอันแรงกล้าโดยระหว่างทางได้มีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านมาและรวมต้อนรับอนุโมทนาบุญเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจและเป็นที่ปรับปลื้มของผู้ที่ได้ผ่านมาพบเห็นซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งเมื่อพระธรรมยาตราถึงจุดหมายปลายทางคือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารคณะพระภิกษุและสามเณรทั้งหมดได้เข้ากราบคารวะพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่พระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน4รูปจากเมืองจิตกองประเทศบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายด้วยความศรัทธาและปลื้มปิติค่ะโดยพระภิกษุสองรูปกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนพระมหาเถระอีกสองรูปมาจากต่างวัดในเมืองเดียวกันแม้จะมิได้อยู่สังกัดวัดเดียวกันแต่ทุกรูปตั้งใจเดินทางมายังประเทศไทยพร้อมกันเพื่อมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะหนึ่งในพระมหาเถระที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ได้กล่าวว่าวัดของท่านมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศบังคลาเทศและยังเปิดสอนสมาธิให้แก่สาธุชนในพื้นที่อีกด้วยท่านเล่าว่าเคยเห็นสื่อเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายรวมถึงเคยเห็นคณะทำงานของวัดเดินทางไปจัดโครงการบรรพชาสามเณรตามวัดต่างๆในเมืองจิตกองจึงเกิดความตั้งใจอยากมาเยี่ยมชมด้วยตัวเองสักครั้งเมื่อได้มาชมเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ทุกรูปต่างรู้สึกประทับใจในมโนปณิธานการสร้างวัดสร้างคนดีให้แก่สังคมจากนั้นเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกพระภิกษุทั้ง4รูปได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา10นาทีท่ามกลางบรรยากาศอันสงบเงียบและร่มเย็นและเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์

ทุกรูปต่างชื่นชมในความงดงามความสะอาดความเป็นระเบียบและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แห่งความปลื้มปิติที่ช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุขของโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศค่ะโดยสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาสากลอย่างเป็นทางการณวัดมินกวางรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยมีคณะสงฆ์ภิกษุณีและพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นกว่า 1,000 คนสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และภิกษุณีนานาชาติทุกนิกายร่วมกว่า100รูปซึ่งถือเป็นทัศนานุตริยะหรือการเห็นอันประเสริฐภาพของพุทธศาสนิกชนจากหลากหลายเชื้อชาติที่มาร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีด้วยจิตใจที่เบิกบานสะท้อนถึงความศรัทธาอันเป็นหนึ่งเดียวและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในดินแดนออสเตรเลียภาคบ่ายพระธรรมอาจารย์ติกมินฮอยเจ้าวาดวัดมินกวางได้กล่าวปฏิสันถารต้อนรับคณะสงฆ์ตัวแทนจากภาครัฐบาลตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติและสาธุชนซึ่งในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พระธรรมอาจารย์ทิกฟุกตันประธานสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียได้อ่านสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียและผู้นำฝ่ายค้านซึ่งใจความสำคัญของสารได้ยกย่องและตระหนักถึงคุณค่าของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยความปรองดองและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมจากนั้นเป็นพิธีมอบองค์พระธรรมกายสีขาวบริสุทธิ์เพื่ออนุโมทนาในวาระฉลองวันวิสาขบูชาสากลโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนมอบแด่ประธานคณะกรรมการจัดงานเพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยคณะสงฆ์ทุกนิกายทั้งเถรวาทมหานิกายและวัชรยานในครั้งนี้พระครูภาวนาญาณวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเลขาธิการสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอชิเนียและรองประธานสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียได้รับอาราธนานำปฏิบัติธรรมโดยท่านได้แนะนำวิธีปฏิบัติธรรมด้วยการกำหนดนึกถึงดวงสว่างณศูนย์กลางกายพร้อมบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเพื่อกลั่นใจของทุกท่านให้ใสบริสุทธิ์ซึ่งสร้างความประทับใจและความสงบเย็นให้แก่คณะสงฆ์และผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งต่อมาผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนได้กล่าวสุนทรพจน์ยกย่องหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสันติสุขภายในอันจะนำไปสู่สันติภาพภายนอกที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติก่อนที่สาธุชนทั้งหมดจะได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยมีพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิดนีย์ในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวอนุโมทนาและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนงานจน

สำเร็จลุล่วงด้วยดีส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองรวมทั้งสิ้น67ท่านโดยทุกท่านได้ร่วมกันพบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันด้วยรอยยิ้มทำให้เกิดบรรยากาศที่เบิกบานและเป็นกันเองจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระไมเคิลวีระธรรมโมและพระนิกสันตะจิตโตได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสมรวมอินทรีย์เพื่อให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายพร้อมทั้งให้ความรู้ทางทฤษฎีสมาธิเบื้องต้นเทคนิคการผ่อนคลายใจและวิธีการประคองใจให้เข้าถึงความสงบได้อย่างถูกหลักวิชาด้านท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยถึงความประทับใจว่าสมาธิช่วยให้สามารถทำให้จิตใจที่สับสนวุ่นวายกลับมานิ่งและสงบได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าหน้าที่และแสดงความตั้งใจที่จะกลับไปฝึกฝนการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านของตนเองต่อไปด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมด้วยพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีกัลยาณมิตรบุญธริกาสุเพียรและกัลยาณมิตรอรพันธ์วรพันธ์กิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจะใช้เป็นสถานที่รองรับการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์และเป็นศูนย์รวมใจในการแผ่ขยายสันติสุขภายในไปสู่ชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนจากนั้นทุกท่านได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันน้อมถวายพัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทำให้บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและปีติที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความปิติในการสั่งสมบุญร่วมกันของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อปรับจิตใจให้ผ่องใสพร้อมรองรับบุญกุศลตลอดทั้งวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

จากนั้นได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าบางสุกุลโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีกัลยาณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงศรีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์ส่วนกัลยาณมิตรไขศรีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันร่วมรับบุญพิเศษในการประกอบโคมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงซึ่งโคมเหล่านี้จะถูกนำไปใช้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นโคมสำหรับเวียนประทักษิณโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและความสุขใจสาธุชนทุกท่านต่างตั้งใจประกอบโคมด้วยความละเอียดประณีตและจิตใจที่พร้อมในการบูชาพระรัตนตรัยราวกับว่าชิ้นส่วนของโคมที่ประกอบเข้าด้วยกันคือการน้อมถวายความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและการที่สาธุชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมงานด้วยสองมือของตนเองจึงเป็นบุญกุศลที่ประเสริฐและล้ำค่ายิ่งนักคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็ยังมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่6จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดยโสธรอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiteworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นาทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000

และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและจะเอาว่า19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราชสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอาสังณฉินเถยยะสุขาคะมายะเมื่อต้องการความสุขไม่พึงสิ้นหวังสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ชีวิตนี้เป็นของเราทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกดำเนินชีวิตว่าจะให้เป็นไปในทิศทางใดจะเลือกเรียนในสาขาวิชาอะไรเราอยู่ในโลกเสรีมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนได้ตามใจชอบตามความถนัดของตนการทำงานเลี้ยงชีพก็เช่นเดียวกันจะทำงานในอาชีพใดเราก็สามารถเลือกได้และเมื่อทำไปแล้วเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้แต่วิชาชีวิตนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะรู้กันเลยว่าต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ตนปลอดภัยไม่ตกไปในอบายให้เวียนวนอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวพัฒนาพลาดพลัดไปเกิดแนบายโอกาสที่จะกลับมาเกิดเพื่อแก้ตัวใหม่เป็นเรื่องยากเราต้องไปทุกข์ทรมานเป็นเวลา ยาวนานเป็นล้านล้านปีหรือเป็นพุทธันดรจึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาวิชาชีวิตโดยวางความเชื่อดั้งเดิมเอาไว้แล้วลองมาศึกษาความจริงจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็จะรู้ว่าวิชาชีวิตที่แท้จริงคือต้องละชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสโดยหมั่นให้ทานอยู่เป็นนิตรักษาศีลให้บริสุทธิ์และหาโอกาสเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชีวิตในปรโลกจะได้ปลอดภัยและมีความ

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงเห็นภพทั้งปวงเป็นดังเรือนจำท่านจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อหลุดพ้นไปจากภพเปรียบเสมือนบุรุษที่ถูกขังในเรือนจำได้รับทุกข์ทรมานมานานย่อมไม่ยังความยินดีให้เกิดในเรือนจำนั้นมีแต่จะแสวงหาความพ้นไปฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายท่านศึกษาธรรมะผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์จึงทำให้เป็นผู้ที่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเช่นท่านรู้ว่าทำไมมนุษย์จึงไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทำไมกิเลสอสวะยังฝังแน่นเกาะติดอยู่ในจิตใจของมวลมนุษย์เหตุก็เพราะว่ามนุษย์ยังหลงติดอยู่ในเหยื่อล่อของพยามารหลงไหลในเบญจกามคุณทั้งห้ายึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆทรงจิตออกไปนอกตัวปล่อยใจไปตามกระแสโลกและไม่ได้ให้โอกาสกับตัวเองในการอบรมจิตเข้าสู่ภายในเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกามคุณนี่เองที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพแม้มีโภคทรัพย์สมบัติมากมายแต่ตภาพเป็นมนุษย์แล้วหากมัวแต่เสวยบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้หรือมัวทำมาหากินอย่างเดียวไม่สั่งสมบุญใหม่เพิ่มและไม่เพิ่มเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้กับตนเองโอกาสที่จะพลัดไปเกิดในอบายก็มีมากดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจะมุ่งทำความบริสุทธิ์เพราะเห็นว่าวิธีที่จะชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ได้ดีที่สุดก็ต้องหยุดการครองเรือนแล้วออกบวชหันมาหยุดใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเบญจกามคุณทั้งหลายพระเตมีคือพระชาติหนึ่งของพระบรมโพธิสัตว์ยอมสละความสุขจากการที่จะได้ครองราชสมบัติหันมาประพฤติพรหมจรรย์เพราะท่านระลึกชาติได้ตั้งแต่แรกเกิดเห็นชัดเจนว่าถ้าครองราชก็ไม่พ้นที่จะต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งต้องสั่งฆ่าและจองจำผู้กระทำความผิดแม้จะทำถูกหลักกฎมณเทียนบาลตัดสินถูกต้องเที่ยงธรรมตามคดีโลกแต่ก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมไม่พ้นวิบากกรรมปาณาติบาตที่จะทำให้ไปตกนรกท่านจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ต้องขึ้นครองราชถึงขนาดแซงจะเป็นคนง่อยเปรียดเสียขาพูดได้จะไม่ยอมพูดท่านแต่อดทนต่อการถูกทดสอบทุกอย่างหวังจะได้ออกบวชชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์อย่างเดียวซึ่งในวันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาประวัติการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีของพระโพธิสัตว์มาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันนะจ๊ะณธรรมสภาอันเป็นสถานที่ประชุมกันเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมของพุทธบริษัททั้งหลายภายในพระเชตวันมหาวิหารพุทธสถานอันงดงามมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเป็นที่น่าเรื่นรมใจวันหนึ่งได้มีภิกษุหมู่ใหญ่ผู้ใคร่ต่อการศึกษาได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมและสนทนาธรรมในวันนั้นที่ประชุมได้สนทนากันในหัวข้อว่าการเสด็จออกผนวดของพระบรมโพธิสัตว์ในขณะที่ยังทรงเป็นเจ้าชายผู้งามสง่าสมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทุกอย่างที่ใครๆก็หวังว่าพระองค์จะได้เสวยสมบัติจักรพรรดินั้นช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินในคราวนั้นพระบรมโพธิสัตว์ทรงประทับอยู่ในที่หลีกเร้นได้สดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นด้วยพระโสดอันบริสุทธิ์ล่วงเลยโสตธาตุของมนุษย์และเทวดา

จากทั้งหลายทรงเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงเสด็จมาณธรรมสภานั้นประทับนั่งบนพุทธอาสน์และตรัสถามถึงคำสนทนาที่ได้เริ่มต้นไว้แต่ยังคงค้างอยู่ว่าตัวแทนของภิกษุสงฆ์กราบทูลได้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้สละราชสมบัติออกผนวดในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยแต่เมื่อครั้งเราตถาคตยังบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นมีความมุ่งมั่นในการสละราชสมบัติออกบวชนั่นเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงทรงประทับนิ่งอยู่พระภิกษุที่นั่งประชุมกันอยู่ในที่นั้นเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้ฟังธรรมอันพิสดารจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการก่อนที่พระองค์จะบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นได้มุ่งมั่นสละราชสมบัติเสด็จออกบวชมีเรื่องราวเป็นอย่างไรขอพระองค์ทรงแสดงให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการในพันธครพาราณสีของแคว้นกาสีอันมั่งคั่งเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งเดินทางผ่านไปมาเพื่อประกอบการค้าขายมิได้ขาดพระเจ้ากาสิกราชพระราชาผู้ครองแคว้นนั้นสมเป็นกษัตริย์ที่ตั้งมันอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์ไม่ใช่เพียงเสวยราชสมบัติอยู่ภายในพระราชวังเท่านั้นแต่ยังหาโอกาสเสด็จออกตรวจตราบ้านเมืองเป็นครั้งคราวเพื่อไต่ถามทุกสุขของไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ตัวแว่นแคว้นจึงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบนิกรเจตสายภายใต้ร่มพระบารมีพระเจ้ากาสิกราชทรงมีพระสนมจำนวนมากถึง 16,000 นางหากทว่าพระองค์ไม่ได้สบายพระหฤทัยแต่ใดนักจะเกรงว่าในไม่ช้าคงต้องถึงคราวสูญสิ้นราชบัลลังก์เป็นแน่เพราะธรรมดาว่าพระนครที่ไม่มีรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ย่อมจะถูกกษัตริย์ต่างเมืองยึดครองราชสมบัติได้โดยง่ายเนื่องจากในบรรดาพระสนม 16,000 นางของพระองค์ไม่มีแม้แต่พระนางเดียวที่กำเนิดราชทายาทแก่พระองค์แม้แต่พระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสียังไม่อาจประสูติพระโอรสหรือพระธิดาเพื่อพระองค์ได้เลยขณะที่ทรงบริวิตกถึงเรื่องนี้อยู่เพียงลำพังภายในพระราชฐานพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเมืองทั้งหญิงและชายพากันมาชุมนุมอยู่ที่พระลานหลวงอย่างคับคั่งทรงสงสัยว่าชาวเมืองมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรถึงได้พากันมาชุมนุมกันนี้เป็นราชประเพณีในการปกครองซึ่งเมื่อชาวประชาเกิดความทุกข์ร้อนอันใดก็จะมาชุมนุมกันร้องเรียนต่อพระราชาโดยตรงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันประทรงเห็นชาวเมืองมาชุมนุมกันอย่างนี้จึงตรัสเรียกให้เหล่าอำมาตย์และข้าราชบริพารใกล้ชิดมาเข้าเฝ้าโดยด่วนแล้วตรัสถามว่าพวกชาวเมืองมาชุมนุมเรื่องอะไรกันหรือทรงได้รับรายงานเบื้องต้นว่าชาวเมืองปรารถนาให้พระองค์ทรงมีพระโอรสพระทรงสดับดังนั้นก็ทรงแคลงพระทัยว่าไม่น่าจะใช่เราจะมีโอรสหรือไม่มีก็เรื่องของเราเป็นจะเดือดร้อนอะไรชาวเมืองเลยจึงทรงรับสั่งว่ามาเถิดท่านทั้งหลายเราจะไปฟังด้วยหูของเราเองว่าพวกเขาเดือดร้อนในเรื่องอะไรกันแน่จึงเลือกเสด็จออกจากพระ

ำหนักไปถึงที่ประชุมของปวงประชาประทับนั่งบนพระราชอาสน์อันเป็นสถานที่รับร้องทุกข์ของชาวเมืองแล้วตรัสถามว่าพวกท่านมาประชุมกันด้วยเรื่องอันใดหรือส่วนว่าชาวเมืองจะกราบทูลร้องทุกข์เรื่องอะไรนั้นใครมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวก็ถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกอลีนะจิตตะชาดกชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตรณ นครสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งเมื่อบวชแล้วก็ไม่สามารถบรรลุในพระธรรมได้สักทีภิกษุรูปนี้หมดความหวังและความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมอีกต่อไป
1: ไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเท่าไรมันก็ไม่เป็นผลเราไม่บรรลุพระธรรมสักที
2: ไม่เป็นไรนะของอย่างเนี้ยจะไปเร่งรีบก็ไม่ดีต้องค่อยเป็นค่อยไป
3: ใช่แล้วล่ะท่านอย่าพึ่งละความเพียรเลย
0: สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันได้ทราบถึงความหมดหวังของภิกษุหนุ่มจึงทรงรับสั่งให้ภิกษุนั้นเข้าเฝ้าและกล่าวกับภิกษุนั้นว่าเธอคลายความเพียรจริงหรือในอดีตเธอได้ทำความเพียรจนมีชัยชนะยึดเอาราชสมบัติแห่งกรุงพาราณสีถวายราชกุมารน้อยได้สำเร็จแล้วบัดนี้เหตุใดจึงมาละความเพียรเสียเล่าเหล่าภิกษุที่นั่งเฝ้าเกิดความสงสัยใคร่รู้เรื่องราวในอดีตของภิกษุรูปนี้จึงอาราธนาให้องค์พระศาสดาตรัสเล่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงรับอาราธนาแล้วจึงตรัสเล่าอลีนะจิตตะชาดก

0: กาลครั้งหนึ่งเหล่าช่างไม้แห่งกรุงพาราณสีของพระเจ้าพรหมทัตพากันตัดไม้ในป่าเพื่อมาสร้างบ้านเรือนปราสาทราชวังเป็นประจำวันหนึ่งในขณะที่ช่างไม้กำลังตัดไม้อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางของช้างป่าช่างไม้จึงเดินไปตามเสียงแล้วก็พบช้างป่าเหยียบโดนตอตะเคียนที่เท้ามีแผลลึกเลือดไหลโชก
1: เฮ้ยพวกเราช่วยกันหน่อยเฮ้ยแผลลึกน่าดูเลยเนี่ย
2: เดินยังไงถึงไปเหยียบตอไม้เข้าได้ล่ะเนี่ยคงเจ็บน่าดูเลย
3: ดีนะที่พวกเราพกยามาด้วยเป็นประจำเนี่ยเท้าบวมเป่งเลย
0: ช้างนั้นมีความกตัญญูรู้คุณผู้ช่วยชีวิตเมื่อช่างไม้เข้ามาทำงานในป่าช้างป่าตัวนี้ก็จะออกมาช่วยงานเสม
1: ออ๋อช้างตัวนี้มันรู้คุณคนช่างกตัญญูจริง
2: ๆนั่นสินะตั้งแต่พวกเราช่วยมันครั้งนั้นน่ะมันก็มาช่วยพวกเราขนไม้ทุกวันเลยนะ
3: เบาแรงขึ้นตั้งเยอะสบายจังไม่ต้องขนไม้หนักๆอีกแล้ว
0: ต่อมาเมื่อช้างป่าแก่ตัวลงไม่สามารถช่วยเหลืองานช่างไม้ได้อย่างเดิมจึงได้นำลูกของตนเป็นลูกช้างอาชาไนมาช่วยงานแทน
4: เราแก่มากแล้วช่วยงานพวกท่านต่อไปคงไม่ไหวจึงมอบลูกช้างน้อยนี้เป็นเครื่องตอบแทนพระคุณที่รักษาพยาบาลให้ลูกเอ๋ยเจ้าต้องเป็นช้างที่ดีนะช่วยเหลืองานของช่างไม้แทนพ่อด้วยนะลูก
5: ได้ครับพ
0: ่อลูกช้างน้อยรับช่วยงานแทนพ่อลูกช้างเป็นสัตว์ว่านอนสอนง่ายเป็นที่รักของบรรดาช่างไม้และลูกๆของพวกเขาธรรมชาติของอาชาไนทั้งหลายไม่ว่าช้างม้าหรือคนก็ตามจะไม่ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในน้ำเพราะฉะนั้นลูกช้างนี้จึงถ่ายในที่ห่างจากน้ำเท่านั้น
5: สบายจังแถวนี้คงไกลแม่น้ำพอแล้วนะ
0: บังเอิญวันหนึ่งฝนตกหนักขูดลูกช้างที่แห้งก็ถูกซัดไหลลงสู่แม่น้ำไปติดอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้ท่าน้ำในกรุงพาราณสีครั้งนั้นพวกควานช้างนำช้าง500เชือกจะไปอาบน้ำแต่พอได้กลิ่นขูดของลูกช้างอาชาไนก็ไม่กล้าลงน้ำสักเชือกเดียวพากันหนีไปจนหมด
1: เฮ้ยเป็นอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช้างตื่นหนีไปหมดเลย
6: โอ้ยจะโดนช้างเหยียบไหมเนี่ยพวกเจ้าตกใจอะไรกัน
0: ในที่สุดนายหัตถาจารย์ค้นพบคูดช้างอาชาไนเอามาผสมน้ำรดทั่วตัวช้างทุกเชือกจนมีกลิ่นหอมช้างเหล่านั้นจึงลงอาบน้ำกันได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเรื่องจึงเสด็จลงเรือขนานแล่นขึ้นไปต้นน้ำถึงที่อยู่ของพวกช่างไม
4: ้เราขอช้างอาชาไนนั่นเถิด
7: ถ้าเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์หม่อมฉันก็ยินดีพระยะค่ะ
0: ถึงแม้ช่างไม้จะยินดีมอบช้างอาชาไนให้พระเจ้าพรหมทัตแต่ลูกช้างอาชาไนนั้นก็ไม่ยอมไปด้วยกลัวว่าจะไม่มีใครช่วยงานของช่างไม้พระเจ้าพรหมทัตพระราชทานค่าเลี้ยงดูแก่ช่างไม้เป็นจำนวนมากและแม้จะพระราชทานสิ่งของแก่เหล่าช่างไม้ตลอดจนเสื้อผ้าแก่หมู่ภรรยาก็ยังไม่ยอมไปในที่สุดก็พระราชทานเครื่องเล่นเครื่องใช้สำหรับเด็กหญิงเด็กชายที่เป็นเพื่อนเล่นของลูกช้างลูกช้างจึงยอมไปด้วยความรักและอาลัยเจ้าพรหมทัตทรงโปรดปรานช้างอาชาไนนี้เป็นที่สุดทรงทำการอภิเษกยกขึ้นเป็นราชยานพาหนะทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายทรงเลี้ยงดูเสมอด้วยพระองค์

0: จ้านี่ช่างเป็นช้างคู่ทุกคู่ยากของเราจริง
1: ๆองค์เหนือหัวทรงรักเราขนาดเนี้ยเราก็ต้องทดแทนคุณด้วยชีวิต
2: ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตทรงสวรรคตในขณะที่พระมเหสีทรงคันแก่พวกคนเลี้ยงช้างพยายามปิดข่าวมิให้พญาช้างรู้ด้วยเกรงว่าพญาช้างจะเสียใจจนหัวใจแตกสลายฝ่ายพระเจ้าโกศลทรงสดับข่าวสวรรคตของพระเจ้าพรหมทัตจึงคิดจะโจมตีหวังยึดครองเมืองพาราณสี
3: ทหารเตรียมไพรพลให้พร้อมเราจะโจมตีเมืองพาราณสีเมื่อขาดเจ้าเมืองแล้วใครจะกล้ามาทำศึกกับเราพาราณสีต้องตกเป็นของเราแน
2: เมื่อพระเจ้าโกศลยกกองทัพมาล้อมเมืองพาราณสีชาวเมืองก็ปิดประตูป้องกันอย่างดีส่งสารถวายพระเจ้ากรุงโกศลขอรอให้พระอัครมเหสีคลอดเสียก่อนจึงจะพร้อมทำศึกครั้งนั้นพระเจ้ากรุงโกศลทรงรับตกลงเวลาผ่านไป7วันพระมเหสีให้กำเนิดโอรสนามว่าอลีนจิตตราชกุมารเพราะทรงช่วยให้จิตท้อแท้ของมหาชนมีขวัญดีขึ้น
4: ลูกแม่ชื่นใจเหลือเกิน
2: เมื่อพระโอรสประสูติแล้วทหารและชาวเมืองพาราณสีก็เริ่มออกสู้รบแต่มักพ่ายแพ้กลับมาเนืองอัมมาตและพระเทวีจึงเห็นว่าควรจะบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่พญาช้างอาชาในจึงพากันไปยังโรงพญาช้าง
4: บัดนี้พระเจ้าพรหมทัตได้สวรรคตลงแล้วบ้านเมืองก็ระส่ำระสายทหารออกรบคราวใดก็พ่ายแพ้กลับมาท่านอย่าปล่อยให้พระโอรสของสหายท่านตายเสียเลยนะ
2: พญาช้างเอางวงลูบคลำกุมารน้อยไว้เหนือกระพองร้องไห้คร่ำครวญแล้ววางโอรสให้บรรทมในพระหัตถ์ของพระเทวีดังเดิมช้างอาชาไนหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ฮึกเหิมหวังจะไปจับพระเจ้ากรุงโกศลเพื่อปกป้องโอรสองค์น้อยพวกทหารอัมมารีบสวมเกราะพากันห้อมล้อมพญาช้างออกจากประตูเมืองไป
1: เราพร้อมจะทำศึกแล้วทหารทั้งหลายออกไปรบปกป้องโอรสกันเถอะเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายโอรสสหายเรา
2: ช้างแผดเสียงโกนจะหน้าจนข้าศึกแตกตื่นกลัวพากันหนีจนหมดเมื่อทหารฝ่ายตรงข้ามขวัญหนีดีฟอร์พญาช้างจึงใช้งวงคว้าพระเจ้ากรุงโกศลไว้แล้วนำตัวมาวางณเบื้องบาทของพระราชกุมารน้อยเมื่อเหล่าทหารจะรุมกันฆ่าพระเจ้าโกศลพญาช้างก็ห้ามปรามไว้
1: ครั้งนี้พวกเราจะปล่อยท่านกลับไปถึงแม้โอรสจะยังเป็นเด็กแต่ท่านอย่าได้ประมาทว่าจะสามารถชนะโอรสของเราได
2: ้ตั้งแต่นั้นมานครพาราณสีก็ไม่มีข้าศึกมาโจมตีอีกเลยพระราชกุมารได้รับการอภิเษกเมื่อพระชนได้ 7,000 ษาทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดพระชนมชีพเมื่อสวรรคตก็ได้เสด็จอุบัติในเมืองสวรรค์

ชาวเมืองและช้างอาชาไนถือเอาอลีนจิตตกุมารเป็นที่พึ่งไม่ย่อท้อเพียรสู้รบจนได้ชัยชนะเหมือนภิกษุที่มีพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเร่งความเพียรจนชนะกิเลสเถิดในบัดนั้นพระภิกษุผู้คลายความเพียรจึงเกิดสติเร่งความเพียรจนบรรลุพระอรหัตตผลพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะพญาช้างอาชาไนได้มาเป็นภิกษุผู้คลายความเพียรพ่อของพญาช้างได้มาเป็นพระสารีบุตรอลีนจิตตกุมารเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ห่างคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธ

พุทธศักราช 2537 ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละ

ซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเรา

ลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิเนี่ยมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งๆ

ุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดนะความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันตะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติ

เหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพ

พที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาปัจจุบันทำงานอยู่กับครอบครัวธรรมกายที่มีชื่อบ้านว่าบ้านมิตรภาพค่ะบ้านเดียวกับถูบอและเราอยู่ด้วยกันหลายเชื้อชาติทั้งเชื้อสายจีนลาวพม่าไทยแต่ก็อยู่ด้วยความอบอุ่นวันนี้พวกเราสามคนรวมกันส่งเคสสตัดดี้และกราบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะเริ่มจากตัวลูกก่อนเลยเจ้าค่ะครอบครัวลูกมีพี่น้องทั้งหมด6คนตัวลูกเป็นคนที่4พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่าเด็กหญิงภูเขาซึ่งลูกก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่าภูเขาทั้งที่ลูกตัวเล็กนิดเดียวในจำนวนพี่น้องทั้งหมดลูกมีตัวเล็กกว่าใครๆทั้งหมดไปโรงเรียนกระโดนเพื่อนๆล้อคุณครูก็ขำกลิ้งในตัวลูกครอบครัวลูกมีอาชีพเกษตรกรชีวิตคุณแม่ลูกนั้นตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็ถูกครอบครัวอื่นนำไปเลี้ยงเป็นคนรับใช้เนื่องจากคุณยายเสียชีวิตตั้งแต่คุณแม่ยังเด็กมากสุขตาอยู่ว่างก็เลยไปมีภรรยาใหม่จึงมีคนมาขอคุณแม่ไปเลี้ยงและใช้ให้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่ยังเล็กๆเมื่อโตเป็นสาวคุณแม่ก็ได้พบรักกับคุณพ่อ

อ่านเร็วๆก็อย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะจึงย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นมาอยู่บ้านคุณพ่อซึ่งคุณปู่กับคุณย่าก็ดีต่อคุณแม่มากเพราะคุณแม่เป็นคนดีและคนขยันตัวคุณพ่อสูบบุหรี่เป็นประจำดื่มเหล้าทุกวันบางวันก็จะมีผู้หญิงแก่แม่ม่ายมาหาแรกๆคุณแม่ก็เฉยๆพอบ่ายๆเข้าคุณแม่ทนไม่ไหวก็เลยด่าไล่ไปเลยความมีเสน่ห์ของพ่อเวลาพ่อเมาแม่ก็จะบ่นอยู่คนเดียวเพราะคุณพ่อจะเงียบไม่พูดไม่เถียงสักคำจึงดูแล้วไม่เป็นการทะเลาะกันเลยคืออีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟังซึ่งลูกก็กำลังไปเป็นกัลยาณมิตรให้คุณพ่อเลิกเหล้าบุหรี่ให้ได้ปัจจุบันคุณพ่อก็แข็งแรงดีมีอายุ48ปีคุณแม่สุขภาพแข็งแรงดีอายุประมาณ43ปีเมื่อลูกเรียนจบชั้นม.3 อายุ14ปีไม่มีเงินเรียนต่อคุณแม่จึงให้ลูกมาหางานทำที่กรุงเทพลูกก็เลยต้องขอบายบายบ้านนามาอยู่กรุงเทพเหมือนกับพี่สาวคนโตซึ่งมาทำงานแล้วก็ส่งเงินให้แม่ไว้ใช้จ่ายแต่ต่อมาพี่สาวก็ได้สามีคนไทยจึงย้ายไปอยู่จังหวัดอำนาจเจริญมีลูกเดียวกันหนึ่งคนจึงไม่ได้ส่งเงินให้แม่อีกจึงต้องตกเป็นภาระของลูกที่ต้องอดออมส่งเงินให้แม่เป็นบุญของลูกจ้าลูกเดินทางออกจากบ้านที่ประเทศลาวโดยมีแม่เดินมาส่งที่ริมแม่น้ำโขงไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใส่อยู่เพียงชุดเดียวรออยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็มีเรือหางยาวมารับมีเพื่อนเดินทางพร้อมลูกทั้งหมด5คนเมื่อเรือมาถึงเกาะกลางแม่น้ำโขงซึ่งจะเป็นไร่ข้าวโพดสูงๆลูกและเพื่อนๆก็ต้องลงมาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้นั่งรอเฉยๆจากบ่ายสามโมงที่ลูกขึ้นเรือมาจนถึงประมาณหกโมงเย็นฟ้ามืดแล้วจึงมีเรืออีกลำหนึ่งมารับเพื่อข้ามแม่น้ำโขงอีกครึ่งหนึ่งไปพักที่บ้านคนขับเรือเป็นคนไทยซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยพักที่นั่นหนึ่งคืนค่าใช้จ่ายเสียคนละ200บาทพอเวลาตีสองก็จะมีคนมารับต่อไปขึ้นรถกระบะนั่งไปถึงตีห้าก็ลงที่บ้านพักของคนขับรถสองสามีภรรยาซึ่งเป็นนายหน้าหางานให้ไว้แล้วที่กรุงเทพอยู่พักในบ้านจนถึงบ่ายสองโมงนี่จำแม่นทีเดียวนะก็ออกเดินทางโดยรถคันเดิมแต่แบ่งเป็นกลุ่มกลมขึ้นรถคันละสามคนมาถึงกรุงเทพประมาณตีสองนายหน้าก็จะไปเก็บเงินจากนายจ้างเป็นเงิน 7,500 บาทโอ้โหจำแม่นเลยแล้วส่งลูกจากรถเข้าไปอยู่ในบ้านของนายจ้างคนแรกครอบครัวนี้มีทั้งหมด4คนมีพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็ลูกชาย1คนลูกสาว1คนโดยลูกทำงานบ้านทุกอย่างพร้อมกับเป็นพี่เลี้ยงด้วยก็จะทำงานเสร็จก็จะกินข้าวหลังใครๆลูกๆของนายจ้างก็ชอบมาแกล้งลูกเป็นประจำคอยดูดายลูกเสียใจเสมอลูกต้องแอบร้องไห้เป็นประจำนายจ้างผู้ชายมักจะชอบดุด่าทำร้ายคนรับใช้เป็นประจำบางครั้งก็ลงมือลงไม้ต่อมามีข่าวว่านายจ้างผู้ชายต้องย้ายครอบครัวไปอยู่เชียงใหม่ลูกจึงไม่ตามไปด้วยเพราะช่วงนั้นมีพี่คนหนึ่งมาติดต่องานไว้ให้ลูกแล้วประกอบครัวนายจ้างย้ายไปอยู่เชียงใหม่และประกาศขายบ้านหลังเก่าลูกจึงมาอยู่กับครอบครัวใหม่ลูกต้องใช้เวลาปรับตัวกับครอบครัวใหม่นี้เพราะแตกต่างจากบ้านหลังแรกมากๆเจ้าของบ้านชอบไปวัดใจดีมีกันสามคนพ่อแม่ลูกชายก้าขวบหนึ่งคนลูกจะมีโอกาสได้รู้ถึงกฎแห่งกรรมและความเป็นจริงของชีวิตและที่นี่มี DMC เปิดตลอดมากกว่าครึ่งวันเสียงบรรยายถึงธรรมะดังก้องไปทั่วบ้านเสียงสวดมนต์เช้าเย็นและบูชาเจดีย์ลูกจึงได้เข้าเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแถมยังรู้สึกอบอุ่นเมื่อมีภาษาลาวปรากฏอยู่บนหน้าจอจานดาวธรรมลูกจะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายครั้งแรกก็ได้ทำหน้าที่ยุวชนต้อนรับระดับโลกเลยคอยต้อน

รับหลวงพ่อโลกรู้สึกปลื้มในบุญมีความสุขอบอุ่นได้พบเห็นวัดที่สวยงามยิ่งใหญ่ได้เห็นมหาธรรมกายเจดีย์ได้รับงานอาสาสมัครมีเพื่อนมากมายและก็ไม่เห็นมีใครดุด่าลูกเลยทุกคนในการต้อนรับดีไม่มีความรู้สึกแตกกลมลูกเหมือนได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยอบอุ่นรักการทำบุญรักการไปวัดไม่เคยพลาดเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวได้ร่วมเราพลาดในวันที่22เมษายน2518ที่ผ่านมาลูกปลื้มใจมากไม่ได้เข้าไปในห้องทรง DMC ช่วงฝันในฝันและหลวงพ่อถามว่ามีคนลาวมาหล่อพระหรือเปล่าจ๊ะแล้วก็เปิดเพลงยิ้มภาษาลาวด้วยค่ะลูกจะมั่นใจว่าหลวงพ่อต้องเห็นลูกแน่ๆเลยค่ะที่บ้านที่ลูกอยู่นี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนของพี่ชายของเจ้าของบ้านผู้ชายขอเรียกสั้นๆว่าแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านกันแล้วกันนะคะเขาเป็นคนจังหวัดหนองคายเขาเป็นคนชอบทำบุญชอบไปวัดต่อมาเขาได้มาพบกับพี่ชายของเจ้าของบ้านเป็นคนนำพาเขาได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเขาก็รู้สึกว่าใช่เลยสถานที่แห่งนี้แหละติดตามหามานานทั้งสองคบกันไปก็ดูใจกันไปดูกันไม่นานในสุดพี่เขาจึงตัดสินใจย้ายกันไปอยู่ในครอบครัวธรรมกายเสียเลยที่บ้านมิตรภาพนี้ด้วยกันแต่ทั้งสองก็ยังไม่ได้แต่งงานกันพี่ที่บ้านมิตรภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อแม่ของเขาตั้งท้องโตเขาแล้วแม่เขาก็อยากจะไปทำงานเป็นหมอนวดแต่พ่อของเขาไม่ยอมให้ไปทำแม่กับพ่อก็เลยทะเลาะกันแม่โดนพ่อซ้อมทุกวันจนเข้าโรงพยาบาลไม่อยากใช้พลังสตรีแม่ไม้มวยไทยนะเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเขาออกมาดูโลกแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยเพราะว่าโดนซ้อมตลอดมาเกิดมาแล้วแม่ของเขาก็หนีออกจากโรงพยาบาลพอเสร็จภารกิจแล้วดิทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลย่าของเขาจึงได้ไปรับมาเลี้ยงส่วนพ่อเขาก็ไม่สนใจลูกเขาดื่มแต่เหล้าแล้วก็เล่นการพนันพ่อเขาบอกกับทุกคนว่าห้ามไม่ให้ใครไปหาแม่เขาจึงไม่ได้พบแม่เลยพอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาได้มาอยู่กับพ่อของเขาซึ่งมาทำงานที่กรุงเทพทำให้เขาได้รู้จักกับทอมคนหนึ่งทอมอยู่แถวนั้นในสุดก็ไปอาศัยอยู่กับทอมคนนั้นแต่ก็มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยเพราะทอมคนนั้นกลัวจะมีคนมาจีบพี่เขาดังนั้นพี่เขาก็ได้พบกับแฟนผู้ชายคนปัจจุบันซึ่งเขาให้กำลังใจช่วยให้ไม่ต้องโดนทอมรังแกพี่เขาก็ได้โทรหาพ่อบอกให้พ่อช่วยเหลือเขาด้วยแต่พ่อเขาบอกว่าไม่ช่วยไม่ต้องกลับมาที่เขาเสียใจมากที่พ่อไม่ช่วยจึงไปซื้อเหล้ามาดื่มและเฟื่อแฟนก็ดื่มเหล้าพี่เขาจึงมีอะไรกับแฟนผู้ชายจนตั้งท้องตอนตั้งท้องพี่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านมิตรภาพนี้ก็คอยให้กำลังใจไม่ให้เอาเด็กออกพี่ผู้หญิงบอกว่าไม่ให้เอาออกจะช่วยเลี้ยงนี่เจ้าของบ้านนะจ๊ะไล่พาแฟนมาทำงานอยู่ด้วยกันตอนนี้แฟนของพี่เขาก็มาช่วยทำงานอยู่ที่บ้านเด็กตอนนี้เด็กในท้องคลอดแล้วอายุได้ประมาณ2เดือนเป็นที่รักของทุกคนในบ้านมิตรภาพค่ะคำถามเอ๋ได้ลูกจึงมีตัวเล็กแต่ก็แข็งแรงไม่ทราบว่าจะมีวิธีการแก้ไขได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรคะอย่าตัดลาวิบากกรรมนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกอีกในภพชาติต่อไปกรรมใดที่ทำคุณแม่ต้องไปเป็นคนใช้ต้องลำบากตั้งแต่เล็กๆต้องทำบุญอย่างไรเพื่อให้หมดกรรมนี้ช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะคุณพ่อของลูกสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นประจำแต่ก็เคยบวชช่วงสั้นมาแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมีวิบากกรรมอย่างใดและลูกจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้างคะบุญหรือกรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านหลังแรกซึ่งไม่มีคุณธรรมเลยบุญใดที่ทำให้มีพี่มาชวนลูกมาทำงานกับครอบครัวธรรมกายนี้แต่ตัวพี่เขาเองชอบพูดให้ลูกเสียใจบ่อยๆพี่เขาที่ชวนมา

0: ชวนมานะจ๊ะแล้วพี่เขาก็ต้องลาออกไปเองลูกและพี่คนนี้เคยร่วมบุญกันมาอย่างไรในอดีตถึงได้มาเจอกันอีกในชาตินี้แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากรู้ว่าการที่มาอยู่กับคนรักก่อนที่จะแต่งงานกันเป็นการผิดศีลข้อ3หรือเปล่าคะแล้วถ้าหากผิดศีลเขาจะมีวิธีทำให้ผิดมากเป็นเบาได้อย่างไรคะแต่เขาทั้งสองก็ถือศีล5ด้วยกันทั้งคู่นะแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านอยากออกจากงานที่โรงงานเพื่อจะได้มีเวลาสร้างบุญมากขึ้นเขามีบุญมากพอที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างไหมคะพี่จะเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์มีกรรมอะไรแม่ของเขาจึงคิดไปเป็นหมอนวดแล้วทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอดชาตินี้พี่เขาจะมีโอกาสเจอแม่ไหมคะการที่พี่เขาประคับประคองลูกในท้องไว้ไม่ไปทำแท้งจะเป็นการตัดรอนวิบากกรรมที่เคยถูกแม่ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลได้ไหมคะจะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งได้อย่างไรคะกรรมใดทำให้พี่เขาต้องมาอยู่กับทอมคนนั้นแต่ในสุดก็ได้มาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันเพราะในอดีตชาติเคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าทำไมลูกของพี่เขาจึงมีแต่คนรักตั้งแต่อยู่ในท้องเขาเป็นใครมาเกิดทำบุญมาอย่างไรยังมีแต่คนรักคะตัวลูกเองเรียนแค่ม.3แต่มีศรัทธาอยากทำงานที่วัดลูกจะทำได้ไหมคะตัวลูกแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี่ภูเขาหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลูกตัวเล็กแต่แข็งแกร่งเพราะวจีกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะซึ่งมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่มาปฏิบัติธรรมแต่ตัวเล็กจึงแกล้งไปหยอกไปแซวเขาแต่ก็ไม่ได้เจตนาว่าหนูกี่ขวบแล้วทำไมตัวเล็กนิดเดียวจึงทำให้พี่เขาหงุดหงิดนะสิพี่เขาก็เลยสวนกลับมาว่าถ้างั้นก็ไปลองตัวเล็กบ้างสิวิบากกรรมนี่มันส่งผลจะแก้ไขก็ต้องระมัดระวังคำพูดให้พูดแต่ปิยวาจาทานอาหารให้ครบหมู่พักผ่อนให้เพียงพอและสั่งสมบุญแล้วติฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าชาตินี้ก็อดทนหน่อยลูกนะตอนนี้ไม่เป็นไรตัวเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีเราทำได้ชื่อเราก็ยิ่งใหญ่แล้วชื่อภูเขาคนแม่ต้องไปเป็นคนใช้ลำบากตั้งแต่เล็กๆเพราะกรรมในอดีตตอนเด็กๆชอบใช้พ่อแม่พ่อทำหน่อยแม่ทำนี่หน่อยซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะที่จนโตขึ้นมีลูกแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังใช้ท่านในทำนู่นทำนี่บ่อยๆเพราะติดนิสัยอะโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของท่านเลยบวกกรรมที่ตระหนี่ไม่ค่อยได้ทำทานมารวมส่งผลด้วยจ้ะจะแก้ไขก็ต้องเลิกตระหนี่มันสั่งสมบุญให้เยอะๆแล้วทำบุญทุกบุญอุทิศให้กับบิดามารดาที่ตัวเคยไปล่วงเกินท่านเอาไว้จ้ะให้ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นเบาๆก็จะหายต้องฉลาดทำบุญคุณพ่อของลูกโซบุรีเดิมเล่าแต่ก็เคยบวชช่วงสั้นถ้ายังไม่เลิกก็จะมีโอกาสไปอุสธนรกหรือยมโลกได้ไม่ได้ไปมหานรกแต่ก็เนี่ยน้องๆก็อุสธนรกหรือยมโลกเพราะบุญบวชนี่มาตัดรอนและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติต่อไป

ท่านะท่าก็จะเป็นคนปัญญาอ่อนใบบ้ามีโรคมากอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นจ้ะนอกนั้นยังเสียชื่อเสียงอะไรสารพัดเยอะแยะลูกจะช่วยเหลือท่านก็ตามเป็นกัลยาณมิตรท่านได้ชี้โทษภัยของอบายให้เห็นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นในช่วงนี้ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะแล้วก็ติดฐานเจตบุญนี้ไปดลบันดาลในท่านเห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้ไปก่อนนะลูกนะแล้วก็ติดฐานนี้เลิกให้ได้เอาบุญเนี่ยไปตัดหลอนวิบากกรรมก่อนจนกระทั่งบุญเก่าของท่านได้ช่องนั่นแหละจึงค่อยไปแนะนำท่านลูกต้องมาเป็นคนใช้บ้านหลังแรกจะมีคุณธรรมเลยเพราะกรรมในอดีตในชาติที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะชาตินั้นลูกจะเป็นกุลธิดาเศรษฐีบุตรีลูกเศรษฐีลูกเนี่ยอดีตเป็นคนเคยรวยเป็นลูกเศรษฐีทีเดียวนะลูกภูเขาเนี่ยทีนี้ก็ชอบใช้รุ่นพี่หลายท่านที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยในฐานะตัวเป็นลูกเศรษฐีลูกจะภาพใหญ่นี่ไปทำโน่นทำนี่พี่ทำนั้นหน่อยเป็นนี่หน่อยทำเหมือนคนรับใช้เนี่ยซึ่งเขามีศีลมากกว่านะพี่บางคนก็ถือศีล8งี้ไปใช้เขาจึงทำให้กรรมอื่นได้ช่องมาเสริมคือกรรมแห่งความตระหนี่กรรมแห่งความตระหนี่กรรมที่ดูด่าว่าคนรับใช้ในบ้านรูปกรรมมีมานะที่ติดด้วยมารวมส่งผลจ้ะคือกรรมพวกนี้กำลังคอยช่องว่างนี้อยู่ลูกได้มีพี่คนหนึ่งมาชวนทำงานกับครอบครัวธรรมกายนี้พระบุญที่ลูกเคยทำกับหมู่คณะมาดังกล่าวเมื่อถึงเวลาส่งผลก็บันดาลให้เจอพี่คนหนึ่งมาชวนให้ทำงานกับครอบครัวธรรมกายซึ่งก็เข้าวัดพระธรรมกายและเขาก็จะได้นำมาสร้างบุญกับหมู่คณะอีกจ้าแต่พี่เขาชอบพูดให้ลูกเสียใจและลาออกไปเองเพราะตัวลูกเองนะมีวจีกรรมเยอะจึงทำให้มาเจอคนที่ชอบพูดให้เสียใจบ่อยๆจ้านี่วจีกรรมเขาจึงมาดูดวจีกรรมในชาติปัจจุบันของคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเวลาคนอื่นเขาโดนน่ะมันเป็นอย่างไรอีกทั้งพี่เขาก็มีนิสัยอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีบุญครบบัณฑิตนักปราชญ์จ้าพี่คนที่ชวนมาทำงานลูกและพี่คนนี้ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันก็มีเป็นญาติกันก็มาอากันก็มีมาในอดีตกันจ้าลูกก็ควรจะไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขาแนะนำให้เขามาสร้างบุญกับหมู่คณะเขาก็จะได้มีบุญติดตัวไปแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณเขาที่เขานำพาลูกได้มาอยู่สร้างบารมีกับครอบครัวธรรมกายนี้จ้าเมื่อไปทำหน้าที่แล้วเขาจะแสดงออกไงก็อย่าไปถือสาเขาเฉยๆแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านแฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านจำได้ไหมจ๊ะได้มาอยู่กับคนที่รักกันก่อนที่จะแต่งงานตามประเพณีนั้นถือว่าไม่เหมาะสมยิ่งถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาก็ถือว่าผิดศีลข้อ3นะถ้ายังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าปกครองตัวเองได้เพราะโตแล้วไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามารดาแล้วดูแลตัวเองได้แล้วแล้วมาอยู่ด้วยกันถ้านอกใจกันถือว่าผิดศีลข้อ3แต่ถ้าไม่นอกใจอีกเรื่องไม่ผิดถ้าให้ดีที่สุดก็คือไปแต่งงานก็ได้หมดเรื่องหมดราวมันถูกเรื่องถูกราวซะตามขนบธรรมเนียมว่าถ้าทำประเพณีที่ดีงามจ้ะแต่งงานแล้วไปจดทะเบียนแล้วไปอะไรก็แล้วแต่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้รับเห็นในกรณีที่แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านในคู่มีสีหน้าในกรณีที่แฟนของพี่ชายเจ้าของบ้านทั้งคู่มีสีหน้าแค่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยพฤตินัยและไม่ได้นอกใจกันถือว่าไม่ผิดศีลข้อ3จ้ะเดี๋ยวตามทันไหมเนี่ยถ้าปกครองตัวเองได้อยู่ร่วมกันไม่ประพฤตินอกใจถือว่าไม่ผิดศีลข้อ3

แต่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เพิ่งคลอดพี่อีกคนหนึ่งนะพี่ที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อจะไปเป็นหมอนวดเพราะวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตของพี่เขาของพี่คนนี้ในสมัยที่เป็นผู้หญิงเหมือนชาตินี้เมื่อมีท้องแล้วก็ทอดทิ้งลูกให้คนอื่นดูแลน่ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะท้องแล้วทอดทิ้งไงลูกให้คนอื่นก็ดูแลตัวเองไม่ดูแลไม่รับผิดชอบให้พี่เขาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วอธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้ได้เจอแม่เจอแม่เหมือนเห็นไหมคนหนึ่งเนี่ยอธิษฐานทุกวันแล้วก็ไปลอยกระทงเจอกันไงจำได้ไหมจ๊ะสักวันหนึ่งเมื่อบุญส่งผลเต็มที่ก็มีสิทธิ์เจอได้จ้าการที่พี่เขาประคับประคองลูกไว้ในท้องโดยไม่ไปทำแท้งก็ถือว่าแก้ผังเก่าที่เคยมีท้องแล้วไปทำแท้งให้เบาบางลงจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะจะแก้ไขวิบากกรรมที่ถูกแม่ทิ้งก็ต้องอย่าทิ้งลูกและสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีอย่าเฝ้าเลยนั่นแหละอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมและชาตินี้ดีที่สุดก็คือมีลูกคนนี้และแฟนคนนี้ก็พอแล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็รักษาศีล5ให้ดีจ้ะทั้งคู่แหละต้องให้แฟนเขารักษาศีล5โดยอย่าไปดื่มน้ำเมาอย่าไปเจ้าชู้แล้วก็อย่าไปเล่นกามพนันเลี้ยงดูลูกให้ดีก่อนที่พี่เขาจะมาอยู่กับแฟนคนปัจจุบันได้เคยไปอยู่กับทอมก่อนเพราะวิบากกรรมการเมเจ้าชู้ของพี่เขามีมากในชาติที่เป็นผู้หญิงที่ผ่านมาหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะจึงมีจิตคิดที่แตกต่างจากผู้หญิงปกติลูกของพี่เขาเป็นคนรักตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเพราะแต่เด็กในท้องมีบุญสงเคราะห์ญาติมาในอดีตมาส่งผลให้มีคนมาสงเคราะห์และรักในปัจจุบันนี้จ้ะลูกและคนอื่นๆต่างต้องจากที่บ้านตัวเองมาทั้งนั้นและมารวมอยู่ในครอบครัวธรรมกายนี้แม้แต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใช่คนที่นี่ต่างก็มาดูแลกันเองโดยไม่มีผู้ใหญ่มาคอยบ่นคอยว่าและอยู่ร่วมกันในบุญอย่างมีความสุขละบุญนี้ทุกคนเคยสร้างร่วมกันมาแม้ว่าเกิดมาจากที่ไหนก็ไม่สำคัญเมื่อถึงเวลาบุญที่เคยสร้างร่วมกันมานั้นก็บันดาลให้มารวมกันจ้าตัวลูกเองเรียนแค่ม.3แต่อยากทำงานที่วัดก็ให้มาเป็นอาสาสมัครและอยู่กับครอบครัวธรรมกายจะเหมาะสมที่สุดจ้าตัวลูกแฟนพี่ชายเจ้าของบ้านและพี่ที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์โดยเฉพาะตัวลูกเองในอดีตเป็นลูกเศรษฐีประมาทในการดำเนินชีวิตได้พลัดกับหมู่คณะไปหลายพุทธันดรแล้วชาตินี้บุญเก่าที่เคยสร้างมากับหมู่คณะกับบรรดาได้มาเจอกันอีกอย่างทุลักทุเลทีเดียวข้ามน้ำข้ามแรงต่างมาลำบากชาตินี้ก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะจ๊ะเมื่อมาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามจิตไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่76จากตอนที่แล้วได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของมโหสถอย่างต่อเนื่องคือวันแรกนางทาสจากบ้านของอาจารย์เสนกะได้ซุกซ่อนพระจุฬามณีไว้ในหม้อเปรียงนำมาขายให้วันที่สองนางทาสจากบ้านอาจารย์ปกุสะวันที่สามนางทาสจากบ้านอาจารย์กามินทะวันที่สี่นางทาสจากบ้านอาจารย์ตีวินทะแต่ละนางต่างซุกซ่อนเครื่องประดับสำคัญของพระราชานำมาขายให้ส่วนนางอมราเทวีก็ได้ซักถามนางทุกคนว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็บันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ต่อมานางอมราเทวีได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับมโหสถผู้เป็นสามีมโหสถครั้นทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่กำลังคิดมุ่งร้ายต่อตนจึงได้ปลอบภรรยาว่าอย่าได้วิตกไปเลยให้รอดูผลที่จะปรากฏต่อไปก่อนฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่ครั้นได้ดำเนินการตามแผนการในขั้นแรกเสร็จแล้ววันหนึ่งจึงแซงทูลถามพระราชาถึงพระจุฬามณีว่าไม่เห็นพระองค์ประดับมานานแล้วท้าวเธอจึงรับสั่งให้ช่วยไปนำมาให้อาจารย์ทั้งสี่ก็แซงพากันไปค้นหาอย่างที่เก็บแต่ครั้นไม่พบพระจุฬามณีรวมทั้งเครื่องราชาภรณ์อีกสามอย่างจึงได้รีบกลับมาทูลพระราชาท้าวเธอทรงทราบเรื่องแล้วก็ทรงพิโรธได้ตรัสถามอาจารย์ทั้งสี่ว่าพวกท่านน่ะสงสัยใครบ้างล่ะอาจารย์เสนกะจึงทูลว่าสงสัยมโหสถเพราะมีผู้พบเห็นมโหสถน่ะได้นำราชาภรณ์ของพระองค์ไปใช้พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำยุยงของอาจารย์ทั้งสี่แล้วก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นพระราชหฤทัยของเท้าเธอพรุ่งพล่านด้วยแรงโทสะพระเนตรทั้งสองดุดันปานจะกลืนกินศัตรูคู่อาฆาตให้ย่อยยับขณะนั้นบริวารของมโหสถซึ่งคอยสอดแนมข่าวอยู่ในราชสำนักทราบความนั้นแล้วจึงได้รีบกลับมาแจ้งมโหสถทราบครั้นมโหสถรู้ว่าพระราชากลิ้วตนเพราะถูกอาจารย์ทั้งสี่ทูลยุยงจึงคิดว่าตนจะต้องรีบกราบทูลชี้แจงพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบความจริงมโหสถจึงไม่ได้รอช้ารีบตัดสินใจมุ่งตรงไปเฝ้าพระราชาในทันทีแต่ครั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบว่ามโหสถกำลังเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์ท้าวเธอก็ไม่ทรงปรารถนาจะพบตัวมโหสถเพราะเหตุที่ยังทรงกลิ้วอยู่ทั้งยังทรงระแวงพระทัยด้วยว่ามโหสถ

อาจมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเจตนาร้ายก็เป็นได้ดังนั้นเท้าเธอจึงทรงกำชับกับราชบุรุษผู้เฝ้าพระทวารอย่างเฉียบขาดว่าพวกเจ้านะอย่าได้ปล่อยให้มโหสถเข้ามาหาเราเป็นอันขาดรับสั่งดังนี้แล้วก็ทรงครุ่นคิดหาวิธีจัดการกับมโหสถเมื่อมโหสถมาถึงประตูท้องพระโรงราชบุรุษผู้เฝ้าพระทวารจึงกระทำตามรับสั่งของพระราชาโดยแจ้งมโหสถว่าบัดนี้พระราชาทรงกลิ้วจึงไม่ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้ามโหสถทราบว่าพระราชาไม่ทรงยอมให้เข้าเฝ้าก็มิได้เสียใจเพียงดำริในใจว่าเวลานี้นะคงยังไม่ใช่โอกาสที่จะกราบทูลสิ่งใดในที่สุดจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเรือนของตนก่อนเพื่อรอเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปภายหลังจากมโหสถกลับไปแล้วไม่นานพระเจ้าวิเทหราชก็มีพระดำรัสสั่งกับอาจารย์ทั้งสี่ว่าพวกท่านจงไปจับมันมาลงโทษเสียเร็วเถอะอาจารย์เหล่านั้นทูลรับสนองเท้าเธอแล้วก็ถือเอาพระดำรัสเท้าเธอเป็นดุจถ้อยประกาศสั่งให้ราชบุรุษออกตามจับมโหสถบัณฑิตในทันทีแต่ว่ามโหสถก็ได้ไหวตัวทันจึงเรียกนางอมราเทวีเข้ามาใกล้ๆพลางสั่งว่าอมราน้องรักพี่น่ะเห็นจะต้องหลบไปเสียจากที่นี่ก่อนชั่วคราวน้องจงคอยดูเหตุการณ์ทางนี้ไปก่อนและจงดูแลเรือนของเราไว้ให้ดีนางอมราเทวีรีบท้วงขึ้นว่าพี่น่ะจะหลบหนีไปทำไมก็ในเมื่อเราไม่มีความผิดทั้งพยานหลักฐานก็มีพร้อมอยู่ในมือมิใช่หรือมโหสถจึงกล่าวเพียงสั้นๆกับนางว่าเจ้าอย่าได้หน่วงเหนี่ยวพี่ไว้เลยขึ้นชื่อว่าไฟน่ะย่อมไม่อาจรู้ได้เลยว่าสิ่งใดที่มันควรเผาสิ่งใดไม่ควรเผาตัวเธอก็ทราบดีว่าบัดนี้พระราชาก็ทรงเชื่ออาจารย์ทั้งสี่จนหมดสิ้นทั้งยังรับสั่งให้ลงโทษพี่ขั้นเฉียบขาดออกอย่างนั้นหากพี่ยังดึงดันจะกราบทูลความจริงให้ทรงทราบพระองค์ก็จะไม่ทรงเชื่อทั้งจะทรงสั่งลงโทษขั้นรุนแรงถึงตอนนั้นกำลังคนของพี่ที่มีอยู่ไม่น้อยเมื่อทนไม่ได้ต่อความอยุติธรรมก็จะก่อความวุ่นวายขึ้นในพระราชสำนักสงครามกลางเมืองอาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้น้องอมราอย่าได้เป็นห่วงพี่เลยให้พี่ได้หลบไปอยู่เงียบๆเพียงลำพังสักระยะหนึ่งเพื่อให้พระราชาได้ทรงคลายความระแวงในตัวพี่เสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดอ่านหาทางแก้ไขได้ภายหลังนางอมราเทวีได้ฟังเพียงเท่านั้นก็เข้าใจในสิ่งที่มโหสถกล่าวมาทั้งหมดนางจึงรับว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พี่เดินทางโดยปลอดภัยเถิดนะส่วนทางนี้น่ะขอพี่จงวางใจให้เป็นภาระของอมราเถิดมโหสถได้ฟังดังนั้นก็เบาใจรีบปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วเดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปทางใต้สู่บ้านทักขิณยะวมัชฌคามในทันทีเพียงไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นข่าวที่มโหสถบัณฑิตหนีออกจากกรุงมิถิลาก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็มีเสียงโจษจันกันไปทั่วทั้งมิถิลานครว่าบัดนี้นะท่านมโหสถบัณฑิตผู้เป็นมิ่งขวัญของชาว

ชาวมิถิลานครได้จากพวกเราไปเสียแล้วทันทีที่ชาววิเทหรัฐทั้งหลายได้ทราบข่าวก็ต่างมาชุมนุมกันจึงพลันบังเกิดความโกลาหลอลหม่านกันยกใหญ่มหาชนที่มีความรักและเคารพในมโหสถบัณฑิตต่างก็พากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอาลัยราวกับว่านับแต่นี้ไปเนี่ยมิถิลานครจะไม่มีราชบัณฑิตผู้มีนามว่ามโหสถอีกแล้วการที่พระเจ้าวิเทหราชสั่งลงโทษมโหสถบัณฑิตโดยยังไม่ทันได้ทรงพิจารณาก่อนเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยพระองค์ทรงสั่งการผิดพลาดเช่นนี้เมื่อความจริงปรากฏขึ้นพระเกียรติยศที่มีก็จะเสื่อมถอยลงไปอย่างแน่นอนดังธรรมภาษิตในภูริปัญหาชาดกที่ว่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามคุณเป็นคนเกียจคร้านไม่ดีบรรพชิตผู้ไม่สำรวมระวังไม่ดีพระราชาไม่ทรงพิจารณาเสียก่อนแล้วประกอบราชกิจไม่ดีบัณฑิตมักโกรธก็ไม่ดีดังนั้นผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือควรพิจารณาก่อนแล้วจึงค่อยสั่งการใดๆลงไปไม่พิจารณาก่อนไม่ควรรีบด่วนตัดสินใครเพราะยศศักดิ์และเกียรติคุณย่อมเจริญแก่บุคคลผู้พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงค่อยประกอบกิจนั้นๆส่วนว่ามโหสถบัณฑิตเมื่อจากพระราชวังไปแล้วชีวิตเบื้องหน้าจะพบกับความทุกข์ยากอย่างไรโปรดติดตาม

วิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30ทัศเรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นเท้าสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมือโลกธาตุ

0: ตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้วทรงเปล่งอัสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างสวัยขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท
1: ้เมื่อประสูติได้3วันอสิตะดาบสก็ได้เข้าไปเยี่ยมพระราชกุมารเมื่อท่านได้เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระราชกุมารท่านก็ได้รู้ว่าพระราชกุมารจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนด้วยความเลื่อมใสจึงได้น้อมไหว้พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งทำให้ทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาและทุกคนต่างก็พนมมือไหว้พระบรมโพธิสัตว์ตามพระดาบสด้วย

เมื่อประสูติได้5วันได้มีพราหมณ์7คนพยากรณ์ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พราหมณ์ชื่อ

โกณฑัญญะพยากรณ์ว่าจะออกบวชและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระชนมายุได้ 7,000 ษาทรงตามเสด็จพระราชบิดาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญณเวลานั้นพระองค์ได้ทรงนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นว่าด้วยสมาธิที่แน่วแน่เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือขณะนั้นแม้เป็นเวลาบ่ายแต่เงาต้นว่ากลับอยู่กับที่และคอยบังแดดให้พระราชกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทรงปรารถนาให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าการเสด็จออกผนวดดังนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 16,000 ษาพระราชบิดาจึงทรงสร้างปราสาท3ฤดูที่สวยงามด้วยหวังจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในทุกด้านพระชนมายุ 7,000 ษาทรงศึกษาสำเร็จศิลปศาสตร์18ศาสตร์เท่ากับปริญญา18สาขาในปัจจุบันพระชนมายุ 16,000 ษาได้แสดงศิลปะการยิงธนูจนเป็นที่ประจักษ์แก่หมู่พระญาติจึงถวายพระธิดาเพื่อคัดเลือกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาทรงจัดการอภิเษกเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศและมีลักษณะเบญจกัลยาณีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 29,000 ษาทรงเบื่อหน่ายความจำเจในปราสาท3ฤดูได้แอบเสด็จประพาสออกนอกพระราชวังและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเป็นครั้งแรกทำให้ทรงสลดพระทัยในความไม่เที่ยงของชีวิตซึ่งเป็นทุกข์แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีทุกข์ก็จะต้องมีทางแก้ทุกข์ได้ซึ่งก็คือการออกบวชในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังสลดพระทัยจากการเห็นเทวทูตทั้งสี่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงทราบว่าพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสความรู้สึกรักลูกผูกพันห่วงใยอย่างท่วมท้นก็ได้บังเกิดขึ้นกับพระองค์จนถึงกับทรงเปล่งอุทานออกมาว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดขึ้นแล้วเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางดับทุกข์ให้ได้พระองค์จึงทรงตัดสินใจเสด็จออกผนวดโดยมีนายฉันนะมหาเล็กเป็นผู้ติดตามและมีม้ากันทกะเป็นพระราชพาหนะริมฝั่งแม่น้ำอโนมาเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระโมลีผมที่มุ่นเป็นมวยด้วยพระขันทรงเปลื้องพระภูษาออกแล้วทรงครองผ้ากาสาวพัสที่

ในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคูอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจักแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์

หลังนี้เป็นอันขาดจะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้เข้าก็สะดุ้งพรึบกันทั้งภพทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปรนิมิตตวัสวัตดีให้เป็นเทวบุตรมารแล้วก็พากันยกพลพรรคมารมาข่มขู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์12โดยอนุโลมและปฏิโลมหมื่นโลกธาตุวันไหว12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 45 พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทกล่าวเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมมาพิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วนจากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณป่าสารวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขปุณณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติวันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้งสามวาระเหมือนดังพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมี
ของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกันในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญอยู่ฉากหลังถ้าหากว่าขาดความรู้เรื่องบุญบาปเราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของตัวเราแล้วตอนนี้อติมานะก็จะเข้ามาจะมีทิฏฐิมานะว่าเราเก่งด้วยฝีมือของเราเลยลืมคิดไปว่าคนเก่งกว่าเราก็เยอะแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเกินกว่าเขาแต่เราประสบความสำเร็จเพราะว่าบุญนี่แหละมันอยู่ฉากหลังมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกรวมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายพระมหาทศพรบุญยังกุโรได้เมตตาแสดงธรรมะที่น่าสนใจในหัวข้อวิสาขบูชาวันแห่งการหยุดใจซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกพร้อมแนะแนวทางการนำหลักธรรมคำสอนเรื่องความไม่ประมาทและการฝึกใจให้หยุดนิ่งมาใช้แก้ปัญหาและสร้างความสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ท่านยังได้ให้เคล็ดลับสำคัญในการปฏิบัติธรรมไว้ว่ากายใจสบายช่วยให้นั่งสมาธิได้ดีจากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำ

0: สาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทธรรมของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ใช้เป็นกรอบแนวทางและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชาพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดในการทำนุบำรุงศาสนสถานและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะให้วันหยุดประจำสัปดาห์กลายเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนและครอบครัวได้ละทิ้งความวุ่นวายทางโลกมาเติมพลังใจด้วยศีลสมาธิและปัญญาซึ่งการได้เห็นภาพของผู้มีบุญจำนวนมากสวมชุดขาวมาปฏิบัติธรรมร่วมกันถือเป็นการสร้างกระแสความดีงามที่เหนียวแน่นและแผ่ขยายพลังบวกไปสู่สังคมวงกว้างค่ะนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันอีกด้วย
1: พระพุทธเจ้า
0: พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200รูปเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีคณะสงฆ์หนเหนือหลังคณะสงฆ์สามารถคว้าแชมป์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือมาครองได้อย่างภาคภูมิใจเมื่อเร็วๆนี้พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200รูปได้ออกเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีคณะสงฆ์หนเหนือหลังคณะสงฆ์สามารถคว้าแชมป์การศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือมาครองได้อย่างภาคภูมิใจโดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางธรรมยาตราจากวัดศรีโสดามุ่งตรงไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรวมระยะทางกว่า11กิโลเมตรโดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าวาดวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่เดินนำคณะพระภิกษุและสามเณรเดินธรรมยาตราในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่โดยในปีพุทธศักราช2569นี้พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนสอบบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือถูกรูปสอบได้เพราะความมุ่งมั่นต้องใช้ความเพียรอย่างแท้จริงเพราะทุกอย่างถูกจำกัดด้วยเวลาส่วนใหญ่พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนจะมุ่งเรื่องงานมากกว่าเรื่องเรียนทั้งนี้มิใช่ว่าไม่อยากเรียนแต่งานก่อสร้างทั้งในวัดบ้านขุนวัดแม่ขิงวัดแม่แพที่อยู่บนดอยต้องช่วยกันทำหลวงพ่อบอกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วจะให้ใครทำพระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนต้องสลับผัดเปลี่ยนกันไปทำอยู่ตลอดและการเดินธรรมยาตราของคณะสงฆ์ในครั้งนี้เต็มไปด้วยเส้นทางที่ลาดชันตามเส้นทางธรรมชาติเต็มไปด้วยความยากลำบากจากความลาดชันแต่พระภิกษุและสามเณรทุกรูปต่างมุ่งมั่นเดินหน้าด้วยความสงบสำรวมท่ามกลางพลังศรัทธาอันแรงกล้าโดยระหว่างทางได้มีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านมาและรวมต้อนรับอนุโมทนาบุญเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจและเป็นที่ปรับปลื้มของผู้ที่ได้ผ่านมาพบเห็นซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งเมื่อพระธรรมยาตราถึงจุดหมายปลายทางคือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารคณะพระภิกษุและสามเณรทั้งหมดได้เข้ากราบคารวะพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้ร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่พระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน4รูปจากเมืองจิตกองประเทศบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายด้วยความศรัทธาและปลื้มปิติค่ะโดยพระภิกษุสองรูปกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนพระมหาเถรรัตน์อีกสองรูปมาจากต่างวัดในเมืองเดียวกัน แม้จะมิได้อยู่

อยู่สังกัดวัดเดียวกันแต่ทุกรูปตั้งใจเดินทางมายังประเทศไทยพร้อมกันเพื่อมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะหนึ่งในพระมหาเถระที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ได้กล่าวว่าวัดของท่านมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศบังคลาเทศและยังเปิดสอนสมาธิให้แก่สาธุชนในพื้นที่อีกด้วยท่านเล่าว่าเคยเห็นสื่อเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายรวมถึงเคยเห็นคณะทำงานของวัดเดินทางไปจัดโครงการบรรพชาสามเณรตามวัดต่างๆในเมืองจิตตกองจึงเกิดความตั้งใจอยากมาเยี่ยมชมด้วยตัวเองสักครั้งเมื่อได้มาชมเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ทุกรูปต่างรู้สึกประทับใจในมโนปณิธานการสร้างวัดสร้างคนดีให้แก่สังคมจากนั้นเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกพระภิกษุทั้ง4รูปได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา10นาทีท่ามกลางบรรยากาศอันสงบเงียบและร่มเย็นและเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกรูปต่างชื่นชมในความงดงามความสะอาดความเป็นระเบียบและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แห่งความปลื้มปิติที่ช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุขของโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศค่ะโดยสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาสากลอย่างเป็นทางการณวัดมินกวางรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยมีคณะสงฆ์ภิกษุณีและพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นกว่า 1,000 คนสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และภิกษุณีนานาชาติทุกนิกายร่วมกว่า100รูปซึ่งถือเป็นทัศนานุตริยะหรือการเห็นอันประเสริฐภาพของพุทธศาสนิกชนจากหลากหลายเชื้อชาติที่มาร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีด้วยจิตใจที่เบิกบานสะท้อนถึงความศรัทธาอันเป็นหนึ่งเดียวและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในดินแดนออสเตรเลียภาคบ่ายพระธรรมอาจารย์ติกมินฮอยเจ้าอาวาสวัดมินกวางได้กล่าวปฏิสันถารต้อนรับคณะสงฆ์ตัวแทนจากภาครัฐบาลตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติและสาธุชนซึ่งในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พระธรรมอาจารย์ทิกฟุกตันประธานสหพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียได้อ่านสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียและผู้นำฝ่ายค้านซึ่งใจความสำคัญของสารได้ยกย่องและตระหนักถึงคุณค่าของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยความปรองดองและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมจากนั้นเป็นพิธีมอบองค์พระธรรมกายสีขาวบริสุทธิ์เพื่ออนุโมทนาในวาระฉลองวันวิสาขบูชาสากลโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนมอบแด่ประธานคณะกรรมการจัดงานเพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยคณะสงฆ์ทุกนิกายทั้งเถรวาทมหานิกายและวัชรยานในครั้งนี้พระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเลขาธิการสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอชิเนียและรองประธานสหพันธ์

พระพุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียได้รับอาราธนานำปฏิบัติธรรมโดยท่านได้แนะนำวิธีปฏิบัติธรรมด้วยการกำหนดนึกถึงดวงสว่างณศูนย์กลางกายพร้อมบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเพื่อกลั่นใจของทุกท่านให้ใสบริสุทธิ์ซึ่งสร้างความประทับใจและความสงบเย็นให้แก่คณะสงฆ์และผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งต่อมาผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนได้กล่าวสุนทรพจน์ยกย่องหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสันติสุขภายในอันจะนำไปสู่สันติภาพภายนอกที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติก่อนที่สาธุชนทั้งหมดจะได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานและจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยมีพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิสนีย์ในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวอนุโมทนาและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีส่วนวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งความสงบให้แก่ชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายจากความเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองรวมทั้งสิ้น67ท่านโดยทุกท่านได้ร่วมกันพบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันด้วยรอยยิ้มทำให้เกิดบรรยากาศที่เบิกบานและเป็นกันเองจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระไมเคิลวีระธรรมโมและพระนิกสันตะจิตโตได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสมรวมอินทรีย์เพื่อให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายพร้อมทั้งให้ความรู้ทางทฤษฎีสมาธิเบื้องต้นเทคนิคการผ่อนคลายใจและวิธีการประคองใจให้เข้าถึงความสงบได้อย่างถูกหลักวิชาด้านท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยถึงความประทับใจว่าสมาธิช่วยให้สามารถทำให้จิตใจที่สับสนวุ่นวายกลับมานิ่งและสงบได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าหน้าที่และแสดงความตั้งใจที่จะกลับไปฝึกฝนการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านของตนเองต่อไปด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมด้วยพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีกัลยาณมิตรบุญธริกาสุเพียรและกัลยาณมิตรอรพันธ์วรพันธ์กิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจะใช้เป็นสถานที่รองรับการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์และเป็นศูนย์รวมใจในการแผ่ขยายสันติสุขภายในไปสู่ชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนจากนั้นทุกท่านได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันน้อมถวายพัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ

ุณทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและปีติที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความปิติในการสั่งสมบุญร่วมกันของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อปรับจิตใจให้ผ่องใสพร้อมรองรับบุญกุศลตลอดทั้งวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าบางสุกุลโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีกัลยาณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงสีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์ส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันร่วมรับบุญพิเศษในการประกอบโคมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงซึ่งโคมเหล่านี้จะถูกนำไปใช้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นโคมสำหรับเวียนประทักษิณโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและความสุขใจสาธุชนทุกท่านต่างตั้งใจประกอบโคมด้วยความละเอียดประณีตและจิตใจที่พร้อมในการบูชาพระรัตนตรัยราวกับว่าชิ้นส่วนของโคมที่ประกอบเข้าด้วยกันคือการน้อมถวายความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและการที่สาธุชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมงานด้วยสองมือของตนเองจึงเป็นบุญกุศลที่ประเสริฐและล้ำค่ายิ่งนักคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็ยังมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่6จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดยะโสธรอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง

สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณ ทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอาสังณฉินเถยยะสุขาคะมายะเมื่อต้องการความสุขไม่พึงสิ้นหวังสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปสวัสดีเพื่อนสัตมิกทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนและกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านนะสำหรับวันนี้เราถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งก็เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วนะ EP ที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเราก็จะมาดูว่าศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่ในแผ่นดินจีนยุคไหนนะจะได้รู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรกๆที่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถูกถ่ายทอดเข้าไปยังแผ่นดินจีนนะไปทางไหนส่วนใหญ่จะจำได้แต่พระถังซัมจั๋งองค์อื่นจำไม่ได้เลยใช่ไหมเอ่ยวันนี้เราก็มาดูว่าพระพุทธศาสนาเข้าไปแผ่นดินจีนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็คือจุดประสงค์สำคัญในเรื่องของศาสนานี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนก็คือพระพุทธศาสนาเข้าสู่แผ่นดินจีนแล้วก็พระพุทธศาสนาในปัจจุบันรวมถึงแนวทางในการเผยแผ่ในอนาคตด้วยอันนี้ก็ให้ดูแผนที่แผ่นดินจีนอีกสักรอบหนึ่งนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเส้นทางสายใหม่ที่พระถังซัมจั๋งท่านอัญเชิญพระไตรปิฎกท่านไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียนะกลับมายังแผ่นดินจีนนะแต่ก่อนที่พระถังซัมจั๋งจะเข้าไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมายังแผ่นดินจีนเนี่ยมันมีหลายรูปที่เข้าไปบุกเบิกก่อนพระถังซัมจั๋งอีกนะอย่างในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยมีหลายรูปพยายามเขียนบันทึกเรื่องราวของท่านไว้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้เก็บมาแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟังต่อว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินจีนในยุคไหนนะแต่ว่าหลายรูปที่ท่านกลับมาแล้วเขียนบันทึกไว้เนี่ยสูญหายไปเพราะว่าสงครามบ้างหรือว่าในแผ่นดินจีนเนี่ยเขาลบกันบ่อยนะกว่าจะรวมแคว้นกันได้แล้วก็กว่าจะตั้งแคว้นใหม่ตั้งได้ไม่นานแล้วก็ลบกันอีกแล้วก็แตกแยกเป็นก๊กๆเป็นเมืองๆแคว้นๆอีกก็มีเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแต่เท่าที่ปรากฏเนี่ยมีเพียงพระสงฆ์6รูปนะที่ท่านจารึกหลักฐานไว้ในแผ่นดินในบันทึกของท่านเนี่ยว่าท่านไปสืบศาสนาที่อินเดียแล้วกลับมาที่แผ่นดินจีนสำเร็จยังมีอีกหลายรูปที่

ไประหว่างทางแล้วก็มรณภาพในทะเลทรายแล้วก็ไม่ได้กลับมาแต่ว่าเหลือกลับมา6รูปที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนรูปที่1ก็คือท่านฝาเสียนหรือว่าภาษาไทยเราเรียกพระฝาเหียนรูปนี้ก็คือเป็นไอดอลของพระทังสามจังเลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านไปบุกเบิกสืบพระพุทธศาสนาจากอินเดียก่อนพระทังสามจังนะท่านจะไปเป็นชาวจีนที่เดินทางไปชมพูทวีปในราวๆพ.ศ.943ส่วนรูปที่สองก็คือท่านซ่งหยินรูปนี้ก็เป็นชาวจีนเหมือนกันท่านเดินทางไปราวพ.ศ.1060รูปที่สามก็คือพระอาจารย์เฉียนจั่งหรือว่าเราคุ้นเคยกันคือพระถังซัมจั๋งนี่แหละนะที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะท่านเดินทางราวพ.ศ.1173หรือว่าค.ศ.627อันนี้ท่านออกเดินทางไปอินเดียนะหลังจากพระดังซัมจังก็มีอีกรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์อี้จิ้งก็เป็นชาวจีนเหมือนกันท่านเดินทางไปประมาณพ.ศ.1214 อีกรูปหนึ่งเป็นชาวเกาหลีนะพระภิกษุชาวเกาหลีรูปที่5เนี่ยก็คือพระอาจารย์ฮุยโจเดินทางไปพ.ศ1266ส่วนรูปที่6ก็คือพระอาจารย์ธรรมสวามินชาวทิเบตเดินทางไปพ.ศ1743อันนี้มี 5-6 รูปนะที่ท่านเดินทางไปแล้วก็บันทึกการเดินทางของท่านเหล่านั้นเนี่ยถูกจารึกแล้วก็สืบทอดมาถึงยุคพวกเรายังได้ทราบข่าวสารว่าอ๋อมีภิกษุกี่รูปไปมาบ้างแล้วนะแต่ว่าในบรรดาบันทึกการเดินทางเหล่านั้นเนี่ยบันทึกที่โดดเด่นที่สุดก็คือบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมบูรณ์ที่สุดละเอียดที่สุดครอบคลุมในด้านภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประเพณีวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อรวมถึงจำนวนพระสงฆ์จำนวนวัดจำนวนนักบวชนอกศาสนาและตำนานความเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่นั้นๆ นะโดยที่ภายหลังมาเนี่ยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่เป็นนักโบราณคดีเนี่ยก็อาศัยคัมภีร์ที่พระถังซัมจั๋งบันทึกไว้นี่แหละก็คือต้าถังซีอี้จี้เนี่ยก็คือบันทึกการเดินทางไปยังดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังที่พระถังซัมจั๋งท่านได้เขียนถวายฮ่องเต้เอาไว้นะอันนี้ก็คือที่เราทราบกันมาว่ามีการไปสืบศาสนาที่อินเดียเนี่ยอย่างน้อยจะได้รู้ว่ามีก่อนพระถังซัมจั๋งตั้งหลายรูปนะแล้วทีนี้พระพุทธศาสนาเข้าสู่แผ่นดินจีนเนี่ยในสมัยใดบ้างนะปัจจุบันก็มีความเชื่อหลายกระแสนะแต่ข้อมูลที่ได้รับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเหล่านักวิชาการมากที่สุดเนี่ยก็คือสมัยราชวงศ์ฮั่นปี206ปีก่อนคริสตศักราชหรือค.ศ.220เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เชื่อว่าพระศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินจีนในยุคนี้อีกความเชื่อหนึ่งก็คือสมัยฮ่องเต้หรือว่าฮั่นไอตี้หลิวซินเนี่ยฮ่องเต้องค์ที่13แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกอันนี้ก็เป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาถูกเผยแผ่เข้ามาสู่แผ่นดินจีนซึ่งตรงนี้เขาอ้างอิงจากเชิงอัดในจดหมายเหตุของสามก๊กนะตอนจดหมายเหตุรัดเว่ยบทบันทึกของตงอีรัดเว่ยนี่ก็คือรัดของเว่ยขัวก็คือรัดของโจโฉนะมันจะมีเว่ยก๊กบุยก๊กแล้วก็รัดของเล่าปีนะความเชื่อว่าเข้ามาเนี่ยมาจากบันทึกตงอีตรงเนี้ยเขาว่ารัชสมัยสมัยของฮ่องเต้ฮั่นไอตี้เนี่ยส่งสมณทูตแห่งแคว้นต้าเย่จือบางทีตรงนี้เขาก็อ่านว่าต้าโร่จือนะ

นามว่าอีฉุนท่านนี้นะได้ไปแสดงทำเรื่องพุทธประวัติให้แก่จิงหรูทูตแห่งราชสำนักราชวงศ์ฮั่นเนี่ยฟังนะจากหลักฐานข้างต้นเนี่ยจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนแผ่นดินจีนบันทึกตรงอีในที่นี้ก็คือชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณด้านตะวันออกของจีนสมัยโบราณแคว้นใต้ยู่เจือก็คือแคว้นในสมัยโบราณราวๆ200ถึง205ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งในอดีตเป็นดินแดนสำคัญในการติดต่อฝั่งทางตะวันตกปัจจุบันอยู่บริเวณมณฑลการสู้ไปจนถึงถ้ำตุนหวงอยู่แถวๆนี้แล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาแผ่นดินจีนเนี่ยก็คือในยุคของโฮ่ฮั่นผ่องปลายราชวงศ์ฮั่นเนี่ยยุคสมัยท่านฮั่นหวนตี้หรือว่าฮั่นหลิงตี้มีพระภิกษุจากเขตซีอี้หรือว่าซินเจียงเนี่ยอย่างเช่นท่านอันซื่อเกาแล้วก็จือโหลเจียเชิ่นเป็นต้นนะสองท่านเนี่ยเข้ามาเผยแผ่แล้วก็เริ่มแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาเข้ามาในแผ่นดินจีนอันนี้ก็เป็นรูปวาดของท่านอันซื่อเกากับรูปวาดของท่านจือโหลเจียเชิ่นนอกจากนี้ยังมีท่านคังเซิงฮุยนะอันนี้ที่แปลการปฏิบัติธรรมแบบหินยานที่เขาเรียกว่าเสี่ยวเฉิงฉานเฉวก็คือสายหินยานเนี่ยเป็นต้นแบบของสายเถรวาทอะไรเงี้ยนะแล้วมีอีกท่านยังบันทึกไว้ว่าเนี่ยท่านจือเฉียนเนี่ยก็แปลคัมภีร์มหายานปัญญาปรมิตานะหรือต้าเฉิงปัวเหลอเฉวนะในยุคต่อมาเนี่ยก็คือยุคซีฮั่นหรือว่าฮั่นตะวันตกพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบทอดมาโดยเฉพาะคัมภีร์ปัญญาปรมิตาหรือว่าคัมภีร์สัทธรรมบุญดลิกเนี่ยก็แปลโดยท่านจูฝ่าฮู้ตรงนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาในแผ่นดินจีนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีคนที่เขาไปสืบพระพุทธศาสนาอย่างแผ่นดินจีนแล้วก็นำกลับมาอย่างแผ่นดินจีนโดยเฉพาะในสมัยฮั่นหมิงตี้นะฮั่นหมิงตี้เนี่ยเราคงจะคุ้นเคยนะคงได้ยินกันว่าท่านฝันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าฝันเห็นพระพุทธองค์เป็นร่างสีทองมีรัศมีอะไรเงี้ยท่านก็เลยส่งสมณทูตไปนะเพื่อรำลึกถึงกษัตริย์ฮั่นหมิงตี้เราพักดูบรรยากาศของบันทึกบนแผ่นศิลาจารึกกันสักครู่หนึ่งนะ

วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งฝนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่า

เราจะเห็นว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่แผ่นดินจีนเนี่ยก่อนยุคสมัยของฮั่นหมิงตี้อีกนะแต่ว่าพอมาถึงรัชสมัยของฮั่นหมิงตี้คศ28ถึง75เนี่ยท่านฝันเห็นบุรุษสีทองเนี่ยร่างมีรัศมีทำไมท่านแบบไม่เหมือนคนอื่นอะไรมีรัศมีออกจากกายด้วยพอฝันแล้วปุ๊บตื่นขึ้นมาก็มาปรึกษากับพวกอมาตย์ราชบริพารอมาตย์เขาก็เลยกราบทูลว่าอ๋อได้ยินข่าวว่าทางซีฟังก็คือทางแผ่นดินตะวันตกในที่นี้ไม่ใช่ยุโรปนะตะวันตกในที่นี้ก็คือที่ตะวันตกของแผ่นดินจีนนะเขาเรียกว่าที่พระอาภัสสังสัมจั๋งท่านไปซีสิงฉี่จิงก็เดินไปทางที่ตะวันตกเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นทางที่ตะวันตกของแผ่นดินจีนพอฮั่นหมิงตี้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วรู้ว่าอ๋อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะท่านก็เลยส่งอมาตย์กับข้าราชบริพารเนี่ยนำโดยท่านไชอินเนี่ยไปยังชมพูทวีปนะเพื่ออัญเชิญพระพุทธศาสนาจากแผ่นดินอินเดียเนี่ยมาสู่แผ่นดินจีนโดยคณะทูตนำโดยท่านไชอินเดินทางใช้เวลาร่วมๆกัน3ปีจึงเดินทางกลับมาพร้อมพระภิกษุ2รูปนะโดย2รูปนี้ก็คือพระจาเย่มัวถึงพระกัสสปะมาดังคะเนี่ยกับพระจูฝ่าหู้จูฝ่าหลานนะท่านพระธรรมรัตน์โคพรเนี่ยพร้อมกับพระพุทธรูปกับคัมภีร์ซึ่งบรรทุกมาหลังม้าขาวอีกจำนวนหนึ่งนะก็คือพอมาถึงในสมัยเนี้ยก็เลยไปสร้างวัดแห่งแรกที่เมืองลั่วหยางวัดม้าขาวตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าวัดม้าขาวอันนี้แหละคือที่มานะไม่ใช่ว่าวัดม้าขาวเนี่ยมาในยุคของพระถังซัมจั๋งนะมาก่อนยุคของพระถังซัมจั๋งอีกโดยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นหมิงตี้ส่งคณะทูตไปอัญเชิญกลับมาเนี่ยพอวัดม้าขาวมาถึงเมืองลั่วหยางตรงที่เป็นวัดม้าขาวปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาก็ไม่นานก็จากไปกษัตริย์ฮ่องเต้ในยุคนั้นก็เลยเพื่อไว้อาลัยแก่ม้าที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมากับคณะทูตเนี่ย

ก็เลยสร้างวัดม้าขาวไว้ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันก็มีวัดม้าทองอยู่ในวัดม้าขาวอีกทีหนึ่งที่เราเรียกว่าวัดเหมอัศวราชเนี่ยนะที่ไปตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดม้าขาวอันนี้ก็เป็นรูปภาพของคณะทูตท่านชัยอินที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากแผ่นดินจีนกลับมาแต่ว่าท่านไประหว่างทางไปเจอพระสองรูปนี้ก่อนก็คือพระกัสสปะมาดังคะกับพระธรรมรัตน์โคพรท่านก็เลยได้คัมภีร์กับพระพุทธรูปบางส่วนเนี่ยกลับมาแล้วก็มาถึงยังวัดม้าขาวเนี่ยตรงนี้นะในปีคศ.68เนี่ยฮ่องเต้ฮั่นหมิงตี้เนี่ยท่านโปรดให้สร้างวัดพุทธแห่งแรกขึ้นบนแผ่นดินจีนที่เมืองลั่วหยางสำหรับเป็นที่พักของภิกษุทั้งสองรูปชื่อว่าวัดม้าขาวหรือว่าปลายหมาซื่อเนี่ยนะเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ม้าขาวที่บรรทุกพระไตรปิฎกมายังแผ่นดินจีนอันนี้คือที่มาของวัดม้าขาวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนว่าเอ๊วัดม้าขาวตัวนี้ใช่ตัวเดียวกับที่พระถังซัมจั๋งนั่นแผ่นเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียหรือเปล่านะพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไม่ได้เอาม้าขาวไปนะท่านเอาม้าสีอะไรไปนะลองทายกันสิเอ่ยสีเจ็ดสีมีสีอะไรบ้างพระถังซัมจั๋งนั้นเอาม้าสีอะไรไปม้าน่าจะมีกี่สีสีแดงโอ้เก่งมากเลยสุดยอดมากเลยผมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันตัวจริงนะสีแดงนะพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านขี่ม้าสีแดงทำไมท่านได้ม้าสีแดงไปตรงนี้แหละแล้วม้าสีแดงตัวนี้เป็นม้าหนุ่มหรือม้าแก่เนี่ยเดี๋ยวเราเล่าไปหลวงพี่ค่อยเฉลยในประวัติศาสตร์ช่วงที่เกี่ยวกับสมัยราชวงศ์ถังแล้วกันนะพอมาถึงยุคสมัยราชวงศ์เว่ยจิ้นเว่ยจิ้นก็คือสมัยราชวงศ์เหนือใต้เนี่ยเขาเรียกว่านานเป่ยเฉานะนานเป่ยเฉาคือราชวงศ์เหนือใต้หรือว่าเว่ยจิ้นนานเป่ยเฉาเนี่ยยุคนี้นิยมเรียกว่ายุคเว่ยจิ้นนานเป่ยเฉาก็คือเขาเรียกรวมกันทั้งราชวงศ์เหนือใต้นะผลงานที่โดดเด่นในยุคนี้ก็คือการแปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนอันนี้กำเนิดนักแปลที่มีชื่อเสียงหลายท่านเลยนะตั้งแต่พระธรรมลักษณ์จูฝ่าฮู้นะกับพระกุมารชีพหรือว่าจิวโมโรซือเนี่ยรวมถึงผลงานที่โดดเด่นที่แปลออกมาก็มีปัจญาปรมิตาสูตรหรือว่าปัวเหรอจริงหรือว่าสัทธรรมบุณฑริกสูตรฝ่าหัวจริงเนี่ยนะอันนี้ก็คือในยุคสมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉาราชวงศ์เหนือใต้นะพอมาถึงปลายสมัยราชวงศ์จิ้นนะก็มีท่านฝาเหียนหรือว่าท่านฝาเฉียนเนี่ยภาษาจีนเป็นพระภิกษุรูปแรกที่เดินทางไปศึกษาอย่างอินเดียสำเร็จแล้วก็เดินทางกลับมาถึงลั่วหยางในปีคศ.399ท่านใช้เวลากว่า6ปีจึงถึงอินเดียนะจากนั้นเนี่ยอยู่คัดลอกคัมภีร์อยู่ที่อินเดียอีก4ปีแล้วก็ไปแสวงหาคัมภีร์ตามที่อื่นๆอีกในนอกจากในเมืองอินเดียแล้วยังไปเกาะศรีลังกาอีกอยู่อีก2ปีนะก่อนจะเดินทางกลับประเทศจีนพร้อมกับพระสูตรต่างๆโดยเฉพาะพระเกี้ยวแก้วเห็นไหมเอ่ยพระเกี้ยวแก้วซ้ายบนนี่อัญเชิญเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเอ่ยหรือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยที่ในหลวงเราอัญเชิญมาไว้ที่สนามหลวงให้ประชาชนชาวไทยเราได้ไปกราบไหว้แล้วก็มีหลวงจีนนั่นเฝ้าตลอด24นอนะอยู่ตรงบริเวณสนามหลวงเนี่ยอันนี้คือพระเกี้ยวแก้วซ้ายบนองค์ที่ท่านฟาเหียนเนี่ยไปอัญเชิญกลับจากอินเดียนะปัจจุบันเขาเอาสถิตประดิษฐานไว้ที่วัดหลิงกวงที่กรุงปักกิ่งเขตวัดหลิงกวงตรงนั้นเขาจะเรียกว่าเขตปาตาชู่นะก็จะอยู่ที่วัดหลิงกวงแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปจำนวนมากท่านรวมใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ย15ปีในการเดินทางไปสืบพระศาสนาที่อินเดียนะ

พอมาถึงยุคสมัยราชวงศ์สุยสุยวันตี้หรือว่าสุยหยางตี้และสุยหยางตี้เนี่ยเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเด่นชัดเหมือนกันคือองค์พ่อเนี่ยจะดูแลพระศาสนาดีกว่านะฮ่องเต้คนสุยวันตี้เนี่ยจะดูแลพระศาสนาดีกว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าทั่วประเทศแล้วก็สร้างวัดใหม่ขึ้นอีก 3,000 แห่งสร้างพระเจดีย์ใหม่อีกกว่า100องค์และประกาศให้วัดต้าชิงชันเป็นศูนย์กลางในการแปลพระคัมภีร์เนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยลูกชายน่าเสียดายว่าฮ่องเต้องค์ต่อมาก็คือสุยหยางตี้เนี่ยท่านมัวแต่มัวเมาในการครองอำนาจแล้วก็ไม่ได้ดูแลพระศาสนาเหมือนพ่ออย่างเท่าที่ควรก็คือมัวแต่เสวยสุขในยุคนี้เนี่ยสุยหยางตี้เนี่ยเป็นยุคที่กษัตริย์ฮ่องเต้เนี่ยขุดคลองต้าอิ่นเหอคลองที่ยาวที่สุดในโลกนะคลองที่ยาวที่สุดในโลกขุดจากนู่นนะภาคกลางนะแถวๆหางโจวไปถึงปักกิ่งเลยรวมระยะแล้วก็หลายพันกิโลเมตรนะขุดคลองเนี่ยแต่วัตถุประสงค์ในการขุดคลองเนี่ยไม่ใช่เพื่อการคมนาคมนะท่านไม่ได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหรือว่ากระตุ้นความเป็นอยู่ของประชาชนเกณฑ์ค่าทาสบริวารเนี่ยไปขุดคลองต้าอิ่นเหอเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือฮ่องเต้เนี่ยอยากจะนั่งเรือสบายๆประพาสปักกิ่งเจียงหนานลงมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยท่านใช้งบประมาณในการทุ่มเทไปกับตรงนี้ก็เลยไม่ได้ดูแลพระศาสนาเท่าที่ควรทีนี้ก็เลยเป็นช่วงปลายของยุคราชวงศ์สุยก็ว่าได้นะเพราะว่าประชาชนก็เดือดร้อนภาษีก็ขึ้นหนักสมัยราชวงศ์ถังคนที่เป็นแม่ทัพหรือว่ามีอำนาจในยุคนั้นก็คือหลี่เยือนเนี่ยหลี่เยือนหรือว่าถังไทเจ้าฮ่องเต้ในยุคสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยฮ่องเต้องค์แรกเนี่ยหลี่เยือนที่เป็นพ่อของหลี่ซื่อหมินหรือว่ากษัตริย์ถังไดจงเนี่ยนะก็เลยปฏิวัติสมัยราชวงศ์ซุยเนี่ยเพื่อยึดครองอำนาจแล้วพระถังซัมจั๋งก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละพระถังซัมจั๋งเราก็มาในยุคนี้นะทีนี้ซีรีส์เราเดินทางมาถึงถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งซีรีส์5แล้วนะจะไม่กล่าวถึงท่านเลยเดี๋ยวก็กลัวว่านักเรียนใหม่ที่เข้ามาฟังในวันนี้รวมถึงที่กลับมาใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบประวัติหรือว่าความเป็นมาของพระถังซัมจั๋งมากนักเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าประวัติพระถังซัมจั๋งให้ครบในตอนที่5นี้เลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพี่อธิบายไปแล้วก็จะนำเอาเกรดประวัติบางส่วนที่ท่านไปเจอมาเนี่ยมาเล่าเป็นตอนๆไว้ในคราวนี้เนี่ยก็จะถือโอกาสเล่าตั้งแต่ตอนท่านเกิดอยู่ที่ไหนออกบวชเมื่อไหร่ไปเมืองไหนบ้างไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่เทียนจูหรือว่าอินเดียเนี่ยท่านเจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างรวมถึงท่านกลับมาแล้วมาแปลคัมภีร์อยู่ที่วัดไหนมรณภาพที่ไหนบั้นปลายของท่านใช้ชีวิตไปกับอะไรนะก็จะถือโอกาสเล่าไว้ในตอนนี้เลยกันนะก็คือพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านแซ่เฉินนะของไทยก็คือแซ่ตั้งนะใครแซ่ตั้งแซ่เฉินเนี่ยถือว่าเป็นลูกหลานของพระถังซัมจั๋งนะถือว่าเป็นสืบเชื้อสายของตระกูลขุนนางนี้นะซึ่งปู่ของท่านเนี่ยท่านแซ่เฉินแล้วก็ชื่อเนี่ยชื่อฮุยชื่อตัวเดียวนะฮุยแต่พ่อเนี่ยชื่อเฉินฮุยนะพ่อชื่อเฉินฮุยแต่ปู่กับทวดของท่านเนี่ยเป็นขุนนางในยุคสมัยเว่ยนะสมัยเว่ยคือก่อนสมัยราชวงศ์ซุยอีกนะเป็นขุนนางในยุคสมัยราชวงศ์เว่ยแล้วทีนี้พอมาถึงพ่อท่านเนี่ยพ่อก็ยังได้เป็นระดับนายอำเภอนะเขาเรียกว่าเซียนลิ่งนะก็คือเกิดท่านเกิดที่เมือง

ลั่วโจวเนี่ยโกชื่อเซียนก็คือเกิดที่เมืองลั่วโจวเขตโกชื่อแล้วทีนี้มีลูกชายพ่อท่านเนี่ยมีลูกชายทั้งหมดมีลูกทั้งหมด4 คนพระถังซัมจั๋งเป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็มีพี่ชายอีกกับพี่สาวพี่ชาย2 ท่านแล้วพี่ชายคนที่2ของท่านเนี่ยไปบวชที่วัดจิ้งถูซื่อนะที่เมืองฉางอานนี่แหละพอบวชแล้วปุ๊บพระถังซัมจั๋งตอนนั้นเนี่ยอายุ10 ขวบเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็เสียชีวิตไปพ่อพระถังซัมจั๋งเนี่ยเสียตอนท่านอายุ10 ขวบพอพ่อเสียแล้วก็ไม่รู้จะมีพี่คนไหนดูแลได้นะพี่คนที่สองที่บวชเป็นพระชื่อว่าฉางเจียเนี่ยนะฉางเจียฝ่าซือเนี่ยพระอาจารย์ฉางเจียเนี่ยก็เลยมารับท่านเนี่ยไปอยู่วัดด้วยไปเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็คล้ายๆกับอาสาสมัครแล้วก็ผู้บำเพ็ญพจน์อยู่ในวัดโดยที่ยังไม่ได้บวชนะตอน10 ขวบเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างราชวงศ์ซุยกับราชวงศ์ถังอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ซุยหยางตี้นะกษัตริย์ฮ่องเต้ซุยหยางตี้เนี่ยก็ก่อนหน้านี้ไม่ให้พระภิกษุบวชคือจำกัดการบวชไว้มาเป็นระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาบวชทีบวชเป็น500,000 รูปนะบางองค์ก็บวชหนีภาษีบ้างบางองค์ก็บวชเข้ามาเพื่อศึกษาธรรมะจริงๆอะไรเงี้ยแล้วในยุคที่บ้านเมืองเขาต้องการผู้คนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะไรเงี้ยสุยหยางตี้ก็เลยจำกัดการบวชของพระลงแล้วทีนี้มาถูกจังหวะเหมาะช่วงนี้พอดีก็คือช่วงปลายราชวงศ์สุยสุยหยางตี้ก็เลยอนุญาตให้บวช27 ท่านโดยเฉพาะ27 ท่านเนี่ยก็ต้องสอบด้วยนะต้องสอบคัดเข้ามาอีกว่าอยู่บวชเข้ามาเนี่ยตั้งใจบวชจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ว่ารับมาแล้วก็บวชแล้วก็อยู่เฝ้าวัดไปวันๆไม่ใช่นะแล้วต้องสอบเหมือนสอบจองงวนเลยโดยการสอบจองงวนหรือว่าที่เราเรียกว่าเกาขาวจนมาถึงยุคของจีนเด็กจีนจนทุกวันเนี่ยก็เริ่มจากสมัยราชวงศ์ซุยนี่แหละซุยหยางตี้เนี่ยการสอบจองงวนก็เริ่มจากยุคนี้แล้วคนที่จะบวชเข้ามาเนี่ยก็ต้องสอบอีกสอบโดยที่ให้ข้าหลวงเนี่ยเรียกว่าชื่อว่าเจิ้งซ่านขัวมาเป็นคนสอบแล้วคนอื่นเขาก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าวัดไปแล้วแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยตอนนั้นอายุ10 ขวบฮะ10 ขวบท่านก็เดินวนอยู่เดินวนเวียนอยู่หน้าประตูเนี่ยอายุราวๆ13 ขวบแล้วแหละตอนนั้นก็อยู่ที่วัดนี้ก็มาสักระยะหนึ่งกับพระพี่ชายเนี่ยศึกษาธรรมะก็แตกฉานมาระดับหนึ่งพอข้าหลวงท่านนี้เห็นปุ๊บเด็กคนนี้มาเดินวนทำไมไม่ยอมไปมาเดินวนอยู่หน้าประตูทางเข้าวัดเนี่ยสงสัยอยากเข้าวัดอยากบวชกับเขาหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าเป็นเราเป็นไงหรือเปล่าถ้ายกนี้ของเราคงชวนบวชเลยนะชวนบวชตั้งเด็กๆเลยนะแต่สมัยนั้นข้าหลวงท่านนี้ก็เลยถามไปว่าที่มาเดินวนอยู่หน้าวัดอย่างเนี้ยอยากบวชหรือเปล่าอยากบวชเพราะอะไรนะถ้าเป็นเราเป็นไงเอ่ยถามเด็กทั่วไปนี่อยากบวชครับแค่นั้นจบใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นะคำตอบของพระถังซัมจั๋งทำเอาคนที่มาสอบการบวชท่านเจิ้งซ่านกัวเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะท่านตอบเป็นภาษาจีน8 คำสั้นๆนะเหยื่อเศร้ารู้ไรจิ้นกวงอีฝาก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือในระยะยาวอันนี้ท่านบอกเหตุผลที่ท่านอยากบวชนะกับข้าหลวงท่านนี้เนี่ยในระยะยาวข้าพเจ้าปรารถนาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระตถาคตและในระยะอันใกล้ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบทอดมาเนี่ยเป็นไงเอ่ยคำตอบของเด็ก13 ขวบนะคือฟังแล้วทึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เรามาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหรือว่า

ไปห้องแก้วทีเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเด็กน้อยน้องๆที่ต้อนรับหลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยยืนเข้าแถวเนี่ยบางทีเขาแบบตะโกนบอกสโลแกนนู่นนี่อาจจะเวอร์ไปหรือเปล่าเราอย่าไปดูถูกนะนั่นอนาคตอาจจะสังฆราชองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะเนี่ยเหมือนพระดังซ้ำจังเนี่ยเห็นไหมนี่บอกเหตุผลที่ท่านบวชเนี่ยใกล้ระยะยาวๆอยากจะสืบทอดศาสนาของตถาคตในระยะอันใกล้ก็อยากจะเผยแผ่คำสั่งสอนของท่านเนี่ยไปให้ไกลทั่วโลกเลยเนี่ยอันนี้ก็คือท่านปรารถนาที่จะทำพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นพอเจิ้งซ่านกัวคนที่เป็นดูแลกำกับการสอบฟังดังนั้นแล้วเนี่ยโอ้ปลื้มมากเลยก็เลยมองว่าเด็กคนนี้เขาบอกว่าคนที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยหาไม่ยากแต่คนที่จะสืบพระพุทธศาสนาไปถึงอนาคตจริงๆอันนี้หายากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้ควรที่จะเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเขาก็เลยยอมยกเลิกกฎต่างๆที่เข้มงวดให้นะเลยรับท่านเนี่ยให้ท่านบวชในบวชเป็นสามเณรอยู่นะก็บวชเข้ามาท่านก็ศึกษาพระธรรมคัมภีร์จนแตกฉานแต่ว่าก็ยังคาใจว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันใช่คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแล้วคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงทำไมฝ่ายนู้นคัมภีร์ของฝ่ายนู้นก็ว่าอีกอย่างคัมภีร์ของฝ่ายนี้ก็ว่าอีกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะไม่ว่าพระถังซัมจั๋งกับท่านฝาเสียนหรือว่าพระฟาเหียนเนี่ยที่ท่านไปสืบพระศาสนาจากอินเดียเนี่ยล้วนมีความคิดเป็นอันเดียวกันก็คือตรงนี้แหละว่าฝ่ายเหนือฝ่ายใต้พูดไม่เหมือนกันแต่เราจะทำยังไงให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราต้องไปถึงต้นแหล่งไปสืบพระศาสนาจากอินเดียเนี่ยพระถังซัมจั๋งก็เหมือนกันท่านก็เลยมีความคิดตรงนี้นะที่อยากจะไปสืบศาสนาจากอินเดียเนี่ยกลับมาโดยที่ตอนนั้นเนี่ยท่านให้ความสนใจในคัมภีร์อุจยาชื่อตี้รุ่นนะหรือว่าคัมภีร์โยคาจารย์ภูมิเนี่ยท่านให้ความสนใจในคัมภีร์นี้มากเพราะว่ามันรวบรวมทั้งแนวคิดของหินยานเถรวาทหรือว่ามหายานไว้ในนี้ด้วยท่านก็เลยสนใจเป็นพิเศษแต่ว่าที่แปลออกมาแล้วในแผ่นดินจีนที่เล่าให้ฟังข้างต้นว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาจีนก่อนยุคพระถังซัมจั๋งอีกนะเข้ามาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่นนะทีนี้พอมาถึงท่านเนี่ยคัมภีร์โยคาจารย์ภูมิเนี่ยก็ได้รับการแปลมาแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ท่านก็เลยคิดยังไงถึงจะไปสืบศาสนาไปเรียนรู้คัมภีร์นี้ได้แต่ท่านเนี่ยก็วนไปจากอยู่ฉางอานแล้วก็ย้ายไปเฉิงตูได้ยินกิตติศัพท์อาจารย์ท่านไหนดีเนี่ยก็ไปเรียนรู้กับท่านนั้นเนี่ยเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อเราเลยนะคือรู้ว่าอาจารย์เกจิองค์ไหนเก่งๆเนี่ยท่านดันด้นไปกราบเลยหลวงปู่ก็เหมือนกันโอ้รู้ว่าองค์ไหนแบบสอนที่ไหนเห็นไหมอยากรู้คำว่าอวิชชาเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียนกันที่ไหนเนี่ยถามที่สุพรรณแล้วไม่มีองค์ไหนรู้จักเลยเนี่ยโน่นต้องไปวัดเรียนที่วัดโพวัดแจ้งวัดอรุณนุ่นต้องเลยแบกคัมภีร์เข้ากรุงเทพเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีความคิดเหมือนกันหมดเลยที่แบบอยากจะคลายความสงสัยของตัวเองว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะทีนี้พระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านรู้ว่ากิตติศัพท์ของพระอาจารย์วัดไหนที่มีชื่อเสียงสอนคัมภีร์ไหนที่เด่นดังสุดๆท่านก็ไปตามเรียนรู้จากฉางอันเนี่ยท่านก็หนีออกมาไปเมืองเฉิงตูก่อนไปเฉิงตูไปซื่อชวนเสฉวนเนี่ยไปเขตเสฉวนแล้วท่านไปบวชพระอยู่ที่เสฉวนที่เฉิงตูนี่แหละไปบวชพระรับศีลพระตอนอายุ20เนี่ยที่เฉิงตูแล้วก็ศึกษาคัมภีร์อยู่กับ
พี่ชายอยู่วัดนั้นเนี่ย

สักระยะหนึ่งที่เฉิงตูแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเหตุการณ์ที่ของราชวงศ์ถังเนี่ยที่หลี่เยือนเขาตั้งราชวงศ์ถังขึ้นมาใหม่เนี่ยฮ่องเต้หลี่เยือนตั้งราชวงศ์ถังขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อนข้างปราบปรามรอบๆกบฏหรือว่าการลบราฆ่าฟันกันก็มีน้อยลงเนี่ยท่านก็เลยอยากจะกลับมาที่เมืองฉางอันอีกแต่ว่าพี่ชายเนี่ยไม่เห็นด้วยนะท่านฉางเฉเนี่ยไม่เห็นด้วยอยากกลับไปเลยเขายังลบกันอยู่นะยังไม่สงบก็ไม่อยากให้ท่านกลับมาแต่ใจท่านเนี่ยอยากจะรู้คัมภีร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ลึกซึ้งมากที่สุดเท่าที่จะรู้ได้กลางคืนก็เลยแอบเขียนจดหมายไว้แล้วก็วางไว้ให้พระพี่ชายตัวเองก็เลยแอบหนีออกมาตอนกลางคืนกลับมาที่เมืองฉางอันกลับมาเพื่อมาศึกษาคัมภีร์ของโยคาจารย์ภูมิเนี่ยอิจาชื่อที่รุ่นนี้อีกนะทั้งก็กลับมาอยู่ฉางอันสักระยะหนึ่งช่วงนี้ก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองก็ยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่ยังมีสงครามอยู่แล้วก็พระถังซัมจั๋งกับเพื่อนเนี่ย27รูปนะเคยเขียนหนังสือคล้ายๆกับขอวีซ่านะเขียนหนังสือขอวีซ่านะขอกับกษัตริย์เนี่ยเพื่อที่จะไปสืบศาสนาในอินเดียนะเพราะว่า อยากจะไปถึงต้นแหล่งเลยแต่ว่ากษัตริย์บอกยังไม่ให้ไปยุคนี้เขายังลบราฆ่าฟันกันอยู่คุณจะออกไปทำไมอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะทีนี้พระถังซัมจั๋งท่านก็เราจะทำยังไงดีถึงจะออกจากเมืองได้นะเป็นเราถ้าเขาไม่ให้วีซ่าเป็นไงเอ่ยไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาไม่ให้พอแล้วไม่ไปก็ได้นะไปสัมภาษณ์วีซ่าที่ไหนเขาไม่ให้วีซ่าพอแค่นี้แหละแต่พระถังซัมจั๋งไม่นะเพื่อนๆท่านก็ถอดใจแล้วนะทั้ง27รูปที่บอกว่าจะไปด้วยกันองค์อื่นถอดใจหมดมีเพียงพระถังซัมจั๋งรูปเดียวเนี่ยที่ท่านไม่ถอดใจแล้วก็ไปรู้จักกับพระอินเดียเนี่ยท่านประภาคระมิตะท่านชื่อประภาคระมิตะนะเป็นพระภิกษุที่มาจากอินเดียบอกว่าถ้าอยากจะรู้คัมภีร์โยคาจารย์ภูมิหรือว่าคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไปถึงนู่นแหละมหาลัยนะนันลันทาที่อินเดียนู่นแหละท่านก็เลยจำชื่อมหาลัยนี้ไว้แล้วก็มีความในใจลึกๆที่อยากจะไปถึงที่ตรงนั้นให้ได้นะอยากจะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาให้ได้อันนี้เป็นความตั้งใจของท่านทีนี้พอท่านออกไม่ได้เนื่องจากคำสั่งของทางบ้านเมืองเนี่ยไม่ให้ออกประตูเมืองก็ปิดหมดแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่การเนื่องจากว่าราชวงศ์ถังเนี่ยกำลังสร้างตัวใหม่ๆสร้างเมืองใหม่แล้วคนเนี่ยก็เยอะเป็นพิเศษการที่คนเยอะเป็นพิเศษเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่พอเพียงข้าวอาหารก็ไม่พอกับประชาชนเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นเนี่ยต้องปล่อยให้ประชาชนเนี่ยออกไปเมืองอื่นไปที่อื่นเพื่อที่จะไปหาเลี้ยงชีพดำรงชีพที่เมืองอื่นต่ออะไรเงี้ยท่านก็เลยออกไปกับประชาชนเหล่านี้แอบออกไปกับเขานะคือแอบออกไปช่วงชุลมุนวุ่นวายนะท่านก็แอบออกไปกับเขาเหมือนเปิดประตูเมืองปุ๊บท่านก็แอบออกไปพอแอบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปปุ๊บจะเดินทางไปง่ายๆมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจากฉางอันออกไปเนี่ยออกไปกว่าจะถึงเขตเกาชังเขตอื่นๆเนี่ยก็ยาวอยู่พอสมควรนะเมื่อกี้แผนที่เราอันนี้ให้ดูแผนที่นิดนึงคือท่านกว่าจะออกไปจากเขตเมืองฉางอันไปถึงเขตเกาชางเนี่ยก็ไม่ใช่ระยะสั้นๆนะเขาบอกว่า8

800ลี้นะ800ลี้ถ้าอาจจากตรงนี้นะเมืองฉางอันเนี่ยเป็นเจดีย์ตรงเนี้ยฉางอันเจดีย์ใต้เยี่ยนถาตรงเนี้ยมาถึงเขตเกาชางตรงนี้นะเมืองเกาชางเนี่ยก็ยาวมากกว่าจะมาถึงแล้วกว่าจะผ่านด่านอี้เหมือนกวนนะเขาเรียกว่าอี้เหมือนกวนพอออกจากด่านอี้เหมือนกวนไปเนี่ยมันก็จะมีป้อมปราการอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งกว่าท่านจะไปได้เนี่ยไม่ใช่ได้ไปได้ง่ายๆนะออกจากฉางอานก็มาถึงเมืองฉินโจก่อนมาถึงฉินโจแล้วก็อยู่จิงโจเหลียงโจสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทยอยเดินทางท่านเดินเท้านะเดินทางเท้าอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ไปถึงเขตกวาโจท่านก็เลยคิดว่าเราจะไปอินเดียเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนท่านก็ตอนนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงเพราะว่าไม่มีใครบอกทางว่าไม่มีลายแทงเป็นแผนที่ว่าจะไปเริ่มจากตรงไหนท่านก็เลยไปอยู่วัดแห่งหนึ่งก่อนเป็นวัดพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยก็ไปอยู่วัดนั้นแล้วก็อธิษฐานจิตว่าเอ๊ะทำไงจะได้ไปได้นะพอท่านอยู่วัดนั้นสวดมนต์อธิษฐานจิตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีชาวหูเขาเรียกว่าหูเหลินนะชาวหูเนี่ยชนชาติหูคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาไหว้พระซึ่งเข้ามาจากทางเขตซีอี้ก็คือเลยซินเจียงออกไปนะเขาก็เข้ามาไหว้พระที่วัดนี้นี่ชื่อว่าสือผันถัวหรือว่าสัพพันธะนะพอเห็นพระถังสัมจั๋งอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยขอศีลด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้เดินทางแบบอย่างอุ่นใจเพราะว่าพวกพ่อค้าพ่อขายกับพระภิกษุเนี่ยจะเดินทางเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะเพราะว่าอะไรพระถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับสาธุชนพ่อค้าพ่อขายที่เขาไประหว่างทางระหว่างเมืองถือว่าเป็นผู้ให้กำลังใจหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณแต่พ่อค้าพ่อขายก็ดูแลเสบียงอาหารระหว่างทางอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอศีลกับพระถังซัมจั๋งท่านก็ให้ศีลแล้วก็เล่าความปรารถนาของตัวเองให้ฟังว่าเฮ้ยเราอยากจะไปอินเดียเนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยทีนี้ท่านก็เลยสัพพันธะเนี่ยเขาก็เลยแนะนำผู้เฒ่าอีกท่านหนึ่งให้รู้จักเพราะว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยขอให้เขาเนี่ยไปหามาให้หน่อยหามาให้หน่อยอยากได้มาสักตัวนะซึ่งท่านก็กว่าจะออกมาถึงหามาได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะต้องรอสักวันสองวันกว่าที่สัพพันธะจะพาผู้อาวุโสท่านหนึ่งมาเนี่ยจูงม้าแก่ๆมาตัวหนึ่งเป็นม้าสีแดงนะสีแดงเป็นม้าสีแดงแก่ๆตัวหนึ่งแล้วจูงม้าแก่ๆมาโอ้จะไปไหวไหมเนี่ยม้าแก่ตัวเนี้ยถ้าเราเห็นเป็นไงเอ่ยเอาคนแก่มานำทางเนี่ยโอ้จะได้ไหมเนี่ยเนี่ยอย่าดูถูกนะเฉิงอี่หรือว่าสำนวนม้าแก่ชำนาญทางก็มาจากตรงนี้แหละนะเขาเรียกว่าเล้าหมาซื้อถูก็คือม้าแก่ชำนาญทางก็คือม้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวนำทางให้พระถังซัมจั๋งไปจนถึงอินเดียแล้วให้ท่านปลอดภัยในทะเลทรายได้เพราะว่าม้าที่ท่านเอามาเนี่ยตัวเล็กๆไปไม่ไหวนะแล้วอีกอย่างนึงที่ท่านแลกม้ายอมแลกม้ากับผู้อาวุโสท่านเนี้ยเพราะว่าก่อนที่ท่านอยู่เมืองแถวๆเมืองกวาโจกับเหลียงโจเนี่ยท่านเจอคนที่ทำนายนักทำนายนะทำนายให้ท่านว่าท่านจะไปถึงซีเทียนจูก็คือชื่อซีสิงเนี่ยโดยม้าแก่ก็คือโดยม้าแก่ท่านก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโอเคม้าแก่ท่านก็เลยยอมแลกม้าตัวเล็กๆกับม้าอายุเยอะๆม้าแก่ชำนาญทางม้าตัวนี้ไปเขตอี

เดียมาแล้วไม่ต่ำกว่า15ครั้งนะไม่ต่ำกว่า15ครั้งแล้วท่านก็เลยได้ม้าตัวนี้แหละออกเดินทางแล้วออกเดินทางปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะไปได้ง่ายๆเลยเนื่องจากว่าพระดังสัมจั๋งเนี่ยพอท่านลักลอบออกจากเมืองเขาก็เลยปิดประกาศเขาเรียกว่าธงจีฟ่านก็คือปิดประกาศหน้าป้อมยามปิดประกาศหน้าป้อมต่างๆของเมืองคนนี้เป็นบุคคลหนีออกจากเมืองเลยต้องจับกลับมาด่วนเพราะฉะนั้นนายด่านทั้งหลายเนี่ยก็เลยเฝ้าคอยตรวจดูท่านก็ต้องหลบหลีกชนเหล่านี้ด้วยนะแต่พอไปถึงคนหนึ่งผู้ตรวจการคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าหลี่ชางนะไปจับท่านได้อยู่แถวเมืองเหลียงโจกับกวาโจเนี่ยก็ถามท่านว่าท่านจะไปไหนให้บอกมาตรงๆเราจะได้ช่วยท่านได้นะตอนแรกท่านก็ไม่ยอมเอ่ยปากนะว่าจะบอกเขาดีหรือเปล่านะแต่สุดท้ายก็ต้องบอกความจริงว่าเราอยากจะไปสืบศาสนาที่อินเดียแล้วก็บอกความตั้งใจมั่นของตัวเองเนี่ยว่าอยากจะไปอินเดียจริงๆนะหลี่ชางคนนี้ก็เป็นคนพุทธพอดีเขาก็นับถือพุทธเหมือนกันในเมื่อเห็นความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากกันนั้นเลยนะเขาก็เลยยอมฉีกธงจีฟ่านนะหนังสือจับผู้ร้ายเนี่ยฉีกทิ้งเลยแล้วก็ส่งท่านไปบอกว่าให้ท่านเนี่ยไปป้อมที่หนึ่งนะพอออกจากเมืองกวาโจไปด่านอี้เหมือนกวนเนี่ยหรือว่าประตูเมืองประตูหยกที่ออกไปนอกด่านเนี่ยมันก็จะมีอีกตั้ง5ป้อมนะก็บอกว่าให้ไปป้อมที่1ก่อนไปป้อมที่1ก่อนมีญาติเราอยู่ตรงนี้นะให้ไปขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะเอาเสบียงต่างๆให้ท่านเนี่ยเพิ่มในการเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามันไกลมากทีนี้พระถังซัมจั๋งก็ไม่อยากไปรบกวนนะตอนแรกเนี่ยไม่อยากไปรบกวนเพราะว่ากลัวเขาไม่เข้าใจแล้วก็กลัวโดนส่งกลับพอไปถึงเนี่ยท่านก็เดินทางกลางคืนแอบไปแต่ว่าน้ำหมดก็กะจะไปเติมน้ำใกล้ๆมันจะมีแหล่งน้ำใกล้ๆป้อมหนึ่งป้อมฟงหัวไถก็คือป้อมหนึ่งถึงป้อมห้าเนี่ยเขาเอาไว้จุดเตือนข้าศึกเวลาข้าศึกบุกมาเนี่ยเขาก็จะจุดควันบอกว่าข้าศึกบุกเป็นระยะเนี่ยจากป้อมที่1ถึง5เนี่ยอันนี้แหละคือวัตถุประสงค์ที่มีป้อมในสมัยก่อนแล้วคนนี้เนี่ยก็จับพระถังซัมจั๋งได้อีกเหมือนกันยิงธนูมาแล้วนะบอกอย่ายิงเราเป็นพระนะเขาก็เลยนำตัวท่านเนี่ยไปพบกับคนที่รักษาป้อมคนที่เป็นใหญ่ในการรักษาป้อมตรงนี้ป้อมปราการตรงนี้เนี่ยคนนี้ก็หวังเสียงท่านเนี่ยก็นับถือพุทธอีกเหมือนกันแต่ว่าก็เตือนท่านว่าขนาดเดินทางกันไปเป็นขบวนเนี่ยเขายังตายระหว่างทางกันเยอะเลยท่านไปองค์เดียวเนี่ยจะรอดเลยอะไรเงี้ยแต่ท่านเนี่ยก็เลยยอมที่จะบอกความจริงแล้วก็บอกว่าจะไปยังไงก็จะไปให้ได้นะก่อนที่จะถึงป้อมหนึ่งเนี่ยท่านไปกับสัพพันธะนะที่เป็นลูกศิษย์ที่ขอศีลเนี่ยแต่ว่าลูกศิษย์ที่ขอศีลไปด้วยนี่แหละที่เป็นชนชาติหูเนี่ยทิ้งท่านระหว่างทางเพราะคิดว่าอะไรเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราโดนทางการจับอาจจะโดนประหารทั้งโคตรเลยก็ได้อะไรเงี้ยประหารเจ็ดชั่วโคตรหรือว่าประหารทั้งลูกทั้งเมียตัวเองก็เลยกลัวเพราะว่าตัวเองก็หนีมาเหมือนกันก็เลยความคิดเห็นไม่ตรงกันกับพระถังซัมจั๋งสุดท้ายเขาก็แยกทางไปเหลือท่านไว้คนเดียวพระถังซัมจั๋งก็เลยไปถูกจับที่ป้อมหนึ่งโดยที่ป้อมหนึ่งตรงเนี้ยป้อมประการตรงนี้คนที่ชื่อหวังเสียงเนี่ยก็เป็นคนพุทธอีกเหมือนกันแต่ก็ยังเตือนท่านให้ท่านกลับเนี่ยกลับไปเมืองฉางอันเถอะอย่าไปเลยนะเพราะมันอันตรายแต่พอเห็นความตั้งใจในการที่จะไปสืบศาสนาของท่านแล้วเนี่ยยังไงจะไปให้ได้นะ

ก็ยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆยังมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆคือเนื่องจากว่าตอนนั้นราชวงศ์ถังกับเติร์กตะวันออกนะตรงทูเฉียเนี่ยเขาก็รบกันอยู่ท่านก็ยังไปอย่างระมัดระวังนะคือประวัติศาสตร์จีนเนี่ยยาวนานมากนะมาถึงตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนที่มีมายาวนานแล้วก็รบราฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ตั้งเมืองราชวงศ์ใหม่แทนราชวงศ์เก่าพอราชวงศ์เก่าล่มสลายก็มีราชวงศ์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราดูมิวสิกอันนี้จะได้เห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์จีนมากยิ่งขึ้นนะ

อันนี้เป็นประวัติศาสตร์จีนที่มีมายาวนานหลายพันปีนะอย่างล่าสุดที่มีข่าวเหตุบ้านการเมืองที่มีประธานาธิบดีทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนเนี่ยนะท่านสีจิ้นผิงก็พาไปชมราชเทียนฐานก็คือสถานที่ที่เขาไหว้บรรพบุรุษจีนเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าเดสเกรเกรสเพลทก็คือเป็นสถานที่ที่เยี่ยมมากนะพาไปดูต้นไม้สองต้นที่มันมาจากคนละต้นแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยเขาก็มีนัยยะสําคัญว่าขนาดต้นไม้มาจากคนละต้นมันยังรวมกันเป็นหนึ่งได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันนะมาจากคนละเผ่าพันธุ์เนี่ยก็รวมเป็นหนึ่งได้

ก็บอกว่าเนี่ยประวัติศาสตร์เขามียาวนานมา600 ปีนะ600 ปีนี่คือเขานับตั้งแต่ตอนตั้งราชวงศ์หมิงนับตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเป็นต้นมานะจนถึงจีนยุคปัจจุบันแต่ความจริงแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยยาวนานมากนะเดี๋ยวก็มีราชวงศ์เซียซังโจวราชวงศ์จิ้นตะวันออกตะวันตกหนานเป่ยเฉาราชวงศ์สุยราชวงศ์ถังต่างๆเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงแล้วก็รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันเนี่ยนะทีนี้พระถังซัมจั๋งท่านก็ออกจากด่านไปเนี่ยท่านก็ได้น้ำจากหวังเฉียงจากด่านที่4เนี่ยเดินทางไปแต่ออกไปจากด่านตรงนี้เนี่ยระยะจากด่านอี้เหมือนกวนกว่าจะถึงเกาทางเนี่ยรวมแล้วเนี่ย800 ลี้ก็คือประมาณราวๆ400 กิโลเมตรถ้าจากภาคเหนือของเราก็จากเชียงรายลงมาถึงแถวพิษณุโลกพิจิตรแถวนี้นะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เดินด้วยรถแล้วเป็นเส้นทางทะเลทรายนะอันตรายจากการเดินทางเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆนะตั้งแต่ท่านขาดน้ำเลยขาดน้ำพอไปถึงเดินทานไปสัก100 ลี้นี่แหละลมพายุทรายเนี่ยพัดกระหน่ำเกาะกลุ่มขึ้นเนี่ยโอ้ฟุ้งม้าก็ตกใจน้ำที่ท่านยอมมาดื่มเนี่ยก็แบบถุงน้ำถุงหนังใส่น้ำเนี่ยก็ล่วงหล่นเหลือน้ำก็ไม่เหลือแล้วทีเนี้ยหยดสุดท้ายจากถุงน้ำก็ไปกับผืนทะเลทรายเรียบร้อยเฮ้ยท่านจะเอายังไงดีจะกลับมาเติมน้ำใหม่ค่อยไปต่อหรือเปล่าถ้าเป็นเราเป็นนะอย่างนั้นไม่เอ่ยถ้าเป็นเราอาจจะคิดว่ากลับมาเติมน้ำก่อนค่อยเริ่มเดินทางใหม่แต่พระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไม่ใช่นะเพราะว่าท่านได้ปรณากับตัวเองไว้ว่าถ้ายังไม่ถึงอินเดียจะไม่หวนคืนกลับเป็นอันขาดคือท่านตั้งใจมั่นขนาดนั้นนะท่านก็เลย เดินทางต่อแต่ก็เดินทางแบบลงทางในทะเลทรายไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นภูเขาทะเลทรายเดี๋ยวขึ้นเนินลงหุบตรงโน้นตรงนี้แล้วแดดร้อนจ้ามากท่านก็สลบสไลด์ไปอยู่ที่ทะเลทรายเนี่ย4 วัน 5 คืนตอนกลางวันเนี่ยมันจะร้อนมากกลางคืนเนี่ยก็จะอากาศเย็นก็เลยทำให้ท่านเนี่ยได้สติพอได้สติกลับมาปุ๊บก็พายุทะเลทรายก็พัดมันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทะเลทรายตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลทรายม่อเฮ่อเหียนชี่นะทะเลทรายม่อเฮ่อเหียนหรือว่าหลิวชาเหอเขาแปลว่าทะเลทรายแห่งความตายใครที่เดินทางไปทะเลทรายเส้นนี้น้อยมากที่จะรอดนะเพราะว่าพวกพ่อค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไปเส้นนี้พ่อค้าส่วนใหญ่เขาจะไปอีกเส้นหนึ่งนะมันจะมีเส้นอันนี้เขาเรียกว่าจงลู่นะจงลู่คือถนนเส้นกลางแล้วก็หนานลู่หนานลู่ก็คือถนนเส้นใต้ส่วนใหญ่เขาจะไปเส้นใต้กันแต่ท่านมาเดินเส้นจงลู่ที่ผ่านทะเลทรายเนี่ยก็แทบจะหาน้ำไม่เจอนะแต่ดีที่ท่านแบบมีสติแล้วก็ถ้าจะตายในทะเลทรายเนี่ยก็ขอสวดมนต์ตายไปอยู่บนผืนทะเลทรายตรงนี้แหละท่านก็เลยสวดมนต์ไปนะสวดมนต์ไปหมดสินจริงคฤทัยสูตรเนี่ยแล้วก็ม้าท่านเนี่ยก็เลยได้กลิ่นน้ำเนี่ยม้าแก่ชำนาญทางเห็นไหมเอ่ยรอดพอม้าแดงชำนาญทางตัวนี้นะก็เลยได้กลิ่นน้ำก็เลยพาท่านเนี่ยไปเจอแหล่งน้ำอีกที่หนึ่งท่านก็เลยได้น้ำจากตรงนั้นแล้วก็เดินทางต่อแต่เดินทางต่อจากเกาชางเนี่ยเพราะกว่าจะถึงเกาชางเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะยังเจอแบบพายุทะเลทรายอีกหลายลูกแล้วก็เขาบรรยายว่าในบนอากาศเนี่ยไม่มีนกสักตัวแล้วก็พื้นทะเลทรายเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่เหลือเลยนะไม่เหลือให้แบ

กิลไปจับกินเลยนะเนี่ยคือทะเลทรายเนี่ยไม่มีสัตว์ขนาดนั้นเนี่ยน่ากลัวมากนะแถมบางทีก็ท่านก็ไปเจออุปสรรคต่างๆมากมายนะผ่านไปกว่าจะถึงเมืองเกาชังเนี่ยพอไปถึงเมืองเกาชังกษัตริย์ก็ต้อนรับอย่างดีนะท่านก็เป็นคนพุทธนับถือพุทธเหมือนกันกษัตริย์เมืองเกาชังเนี่ยชื่อว่าชีหวนไทนะแต่ก็ไม่อยากให้ท่านเนี่ยไปที่อื่นไม่อยากให้ท่านไปที่อินเดียขยันขยอให้ท่านอยู่ที่เขตเมืองเกาชังนี่แหละเดี๋ยวเราจะยกให้ท่านเป็นสังฆราชที่นี่ปกครองพระเป็นพันวัดเนี่ยท่านดูแลเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยใจท่านไปถึงอินเดียแล้วท่านถูกพระราชากักตัวไว้เนี่ยท่านไม่รู้จะทำยังไงนะท่านก็เลยอดอาหารอดข้าวอดน้ำพระราชาบอกถ้าท่านไม่ยอมอยู่ที่นี่เราก็จะส่งตัวท่านเนี่ยกลับไปยังเมืองฉางอันท่านบอกว่าถ้าท่านจะส่งเรากลับไปเนี่ยคงส่งเรากลับไปได้แต่กระดูกเท่านั้นแหละแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยไปถึงอินเดียเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเห็นไหมความคิดของคนที่แบบมุมานะบุกบั่นที่จะไปทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเนี่ยท่านไม่ยอมทิ้งเป้าหมายเลยนะอันนี้เป้าหมายของท่านตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยนะแล้วก็ท่านทำมาอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวันที่4กษัตริย์เกาชังชีหวนไทเนี่ยเห็นแล้วดูท่าพระอาจารย์เราไม่น่าจะไหวแล้วอดข้าวมา 3-4 วันแล้วถ้าอดต่อเนี่ยสงสัยคงมรณภาพอยู่ที่เมืองเกาชังเรานี่แหละท่านก็เลยยอมให้พระถังซัมจั๋งเนี่ยไปแล้วก็มาเขาเรียกว่าเจียเวยชงตี้ก็คือสาบานเป็นพี่น้องกันนะนะแล้วท่านก็รับปากว่าเอาเถอะท่านให้เราไปแล้วเนี่ยถ้าไปถึงอินเดียสืบคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากอินเดียกลับมาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาโปรดท่านสัก3ปีนะให้คำมั่นสัญญาไว้สัก3ปีจะกลับมาอยู่ที่เมืองเกาชังเนี่ยถ้าท่านเดินทางกลับมาจะกลับมาที่เมืองเกาชังแล้วจะอยู่โปรดอีกสัก3ปีให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วท่านก็เลยได้เดินทางจากเมืองเกาชังนี่แหละพระราชาก็เตรียมเสบียงอาหารให้อย่างดีบวชลูกศิษย์เพิ่มให้อีก4คนแล้วให้ทหารองครักษ์อีก27ท่าน25ท่านรวมถึงอำมาตย์อีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นทูตเพื่อที่จะไปอีกเมืองหนึ่งเมืองอาชีนีเนี่ยที่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเมืองคุชะเนี่ยชีจือเนี่ยนะเมืองคุชะแถวเนี้ยไปเขตนี้นะอีกเมืองหนึ่งเนี่ยท่านก็บวชลูกศิษย์ให้4รูปแล้วก็หาคนช่วยแบกของในการเดินทางเพราะว่าอากาศมันต้องข้ามภูเขาหิมาลัยหนาวมากต้องเตรียมอะไรไปเยอะมากเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้เตรียมการมาอย่างดีขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่รู้สภาพภูมิอากาศมาก่อนกษัตริย์ชีหวนไทเนี่ยก็เลยเตรียมให้หมดเลยรวมๆแล้ว30คนเนี่ยเดินทางไปกับพระถังซัมจั๋งแต่เดินทางไปเนี่ยก็เจอโจรผู้ร้ายดักปล้นระหว่างทางบ้างนะแล้วก็สัตว์ร้ายต่างๆวิ่งไล่บ้างเพราะว่ากว่าจะถึงเมืองอาชินีหรือว่าคุชะเนี่ยก็โจรพวกที่อยู่ตามเส้นทางสายไหมเนี่ยโจรที่เขาคอยดักปล้นเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยเป็นอาชีพเขาอยู่แล้วนะพ่อค้าผ่านมาแถวเนี้ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าเสร็จโจรเสร็จหมดเลยเนี่ยเสร็จโจรโจรดักปล้นหมดแต่พอมาถึงคณะของพระถังซัมจั๋งเนี่ยเขาเห็นมีพระไปด้วยแล้วก็คนสมณะคนที่เป็นทูตนำคณะไปเนี่ยที่กษัตริย์ส่งไปด้วยเนี่ยเขาก็เอาเงินให้กับคณะโจรคณะโจรนั้นได้ตังค์ไปแล้วเขาก็เลยขี่ม้าหนีไปก็เลยไม่ทำอะไรท่านแต่ท่านก็ต้องเดินข้ามภูเขาหิมาลัยไปอีกหนาวเยือกเลยแหละนะกว่าจะผ่านเทือกเขาของหิมาลัยไปได้เนี่ยตายไปแล้วครึ่งหนึ่งตายไปไม่ต่ำกว่า15คน

หนาวตายบ้างแล้วก็บางคนไปต่อไม่ไหวแล้วสุดท้ายเนี่ยคณะที่ไปกับท่านเนี่ยไม่ทราบชื่อด้วยสักคนนะเหลือไว้แต่จำนวนว่ามีกี่คนที่ไปกับท่านนะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านก็เดินทางไปอีกเมืองอื่นๆไปถึงเมืองอัคคณิอย่างเงี้ยก็ถูกกษัตริย์เมืองนั้นเนี่ยกักตัวไว้อีกนะแล้วลูกศิษย์ของท่านอีก2คนที่รอดชีวิตมาเนี่ยก็ถูกพราหมณ์ในเมืองนั้นเนี่ยไล่ทุบตีเพราะว่าเมืองอัคคณิเขาบูชาไฟนะบูชาไฟแต่พอกษัตริย์ได้ฟังธรรมจากพระถังซัมจั๋งเขาก็เปลี่ยนมานับถือพุทธแล้วก็ให้ไล่พวกที่นับถือบูชาไฟเนี่ยออกไปที่อื่นแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในเมืองนั้นแต่กว่าจะถึงอินเดียเนี่ยก็ไม่ง่ายนะดูเส้นทางเนี่ยที่ท่านไปเนี่ยยาวมาเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยเทียนฉูอยู่ตรงนี้นะเทียนฉูก็คืออินเดียอยู่ตรงนี้แล้วไปแต่ละเมืองเนี่ยท่านก็เจออุปสรรคไม่เหมือนกันบางที่ก็เป็นกษัตริย์ของเมืองนั้นจะลอบปงพระชนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บางที่ก็ถูกเจ้าเมืองกักตัวไว้บางที่ก็ผ่านความเหน็บหนาวของภูเขาหิมาลัยที่ยาวตลอดเส้นทางเนี่ยแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านไปถึงแม่น้ำคงคาแล้วเนี่ยแล้วก็ล่องเรือไปเรียบๆแม่น้ำคงคาไปเนี่ยอันนี้แหละเป็นช่วงที่เฉียดตายแล้วก็อันตรายที่สุดถามว่าทำไมอันตรายที่สุดก็คือมีลัทธิหนึ่งที่เขาบูชาเทพทุลคานะเขาเรียกว่าทูเจียตันหยูเฉินเทพทุลคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเทพผู้หญิงเขาบอกว่าเทพองค์นี้ชอบคนที่หน้าตาดีนะผิวพรรณงามอะไรเงี้ยพระถังซัมจั๋งก็เข้าทางพอดีนะเข้าสเปคของเทพองค์นี้ก็เลยถูกคนที่บูชาเทพีทุลคาแห่งทุลคาเนี่ยจับตัวไปเตรียมจะบูชายันอยู่แล้วนะแต่พอท่านถูกจับตัวไปเนี่ยจะบูชายันเนี่ยตอนเขาเผาไฟรอบกองเพลิงรอบตัวท่านแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มจะทำพิธีบูชายันเนี่ยเขาบอกว่าให้ฟงซื่อฉีเจอสู้เฟยชาเขอหลิวทงหยงล่างฟังฉวนฟันฟันฟู่ก็คือลมดำเนี่ยพัดมาจากทิศทั้ง4ต้นไม้หักโค่นแล้วก็พายุทรายปลิวไปทั่วรวมถึงคลื่นซัดแม่น้ำจนเรือในแม่น้ำคงคานี้พลิกคว่ำพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพราหมณ์พวกเนี้ยก็เลยนึกว่าโอ้เทพเจ้าคงโกรธเราแล้วนะสงสัยเทวีทุลคาไม่พอใจแล้วก็เลยพากันทิ้งสิ่งของของท่านที่ยึดไปไว้เนี่ยแล้วก็พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันไปท่านก็เลยรอดมาได้พอรอดมาได้แล้วเนี่ยกว่าจะไปถึงนาลันทาก็ไม่ใช่ง่ายๆอีกต้องโดนโจรดักปล้นเข้าไปหลบอยู่ในอุโมงค์อะไรต่างๆทั้งเยอะแยะแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ใต้ดินอยู่หลายครั้งนะก็จะผ่านด่านแต่ละด่านไปได้จนถึงเมืองนาลันทาเนี่ยแต่ก่อนที่จะถึงนาลันทาเนี่ยท่านไปเจอถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะที่มีพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปในที่นี้ไม่ใช่พระพุทธรูปที่เขาแกะสลักไว้แล้วนะแต่ท่านดูมาจากบันทึกของท่านฟาเหียนท่านฟาเซียนเนี่ยที่ไปสืบพระพุทธศาสนามาก่อนบรรยายไว้ว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีเงาของพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นท่านก็เลยอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าเอ๊ะมันจริงไหมที่ท่านฟาเสียนท่านฟาเหียนว่าไว้เนี่ยท่านก็เลยไปแต่ไปก็หาคนนำทางไปเพราะว่าคนอื่นเขาไม่อยากไปด้วยนะแล้วก็พอคนนำทางไปก็ไปเจอโจรอีก5คนโจรอีก5คนนี้ก็แบบถามว่าท่านจะไปไหนนะเราจะไปสืบศาสนาที่อินเดีย

นนี้อยากจะไปแวะไหว้พระอยากไปเห็นพระพุทธรูปเงาพระพุทธรูปที่ถ้ำแห่งนี้ก่อนคุยไปคุยมาก็โจรเหล่านั้นก็ไม่จับท่านก็ตามท่านไปด้วยนะตามท่านไปด้วยแล้วก็ไปไหว้พระที่ถ้ำแห่งนี้พอไปไหว้พระที่ถ้ำเงาตรงนี้เนี่ยท่านก็เขาบอกว่าต้องเดินห่างสักระยะประมาณ59แล้วท่านก็ไหว้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นท่านก็เลยไหว้ไปถึง200ครั้งถ้ายังไม่เห็นเนี่ยก็จะยังไม่ยอมกลับคืออยากเห็นให้เป็นบุญตาก่อนท่านก็เลยอธิษฐานไปแล้วก็ไหว้ไปจนถึง200ครั้งเงากับแสงอาจจะเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือว่าเป็นพุทธนิมิตที่ท่านทำไว้ตรงนั้นนะแต่ว่าพอแสงมากระทบกับหน้าผาในถ้ำตรงนั้นเนี่ยที่มันมืดมืดเนี่ยแล้วก็เห็นเป็นเงาของพระพุทธรูปเนี่ยสว่างจริงๆท่านก็ปลื้มมากนะก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีว่าหวังว่าการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียครั้งนี้จะสำเร็จนะแต่คนที่ไปกับท่านเนี่ยคนที่นำทางเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นนะก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไปด้วยกันทั้งหมดทั้งโจรอีก5คนเนี่ยเห็นหมดเลยยกเว้นโจรคนหนึ่งไม่เห็นที่เหลือเห็นหมดเห็นเหมือนกันหมดเห็นตรงกันหมดแล้วทีนี้ท่านเลยดีใจเลยกลับมารวมตัวกับหมู่คณะก็เลยเดินทางไปที่เมืองนาลันทาอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้ไปถึงเมืองนาลันทาเนี่ยก็ประมาณราวคศ631ในฤดูใบไม้ร่วงนะพระถังซัมจั๋งได้เดินทางไปถึงวัดนาลันทาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นเนี่ย4ปีนะจึงถึงวัดนาลันทาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยการเดินทางของท่านไม่ง่ายเลยกว่าจะถึงวัดนาลันทาแล้วที่วัดนาลันทาเนี่ยท่านก็อยู่ศึกษาธรรมที่นั่นเนี่ยอีก5ปีแต่ว่าอีก3ปีท่านก็จาริกไปที่เมืองอื่นๆในอินเดียเพื่อที่จะไปศึกษาความรู้ในด้านอื่นทั้งภาษาศาสตร์ภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาสันสกฤตแล้วก็ความรู้ด้านอื่นๆเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะแล้วมาอยู่ที่วัดนาลันทาเนี่ยท่านก็อธิบายไว้ว่าเมืองนาลันทาเนี่ยวัดนี้เนี่ยผู้ที่สามารถอธิบายคัมภีร์ตำราได้ถึง20คัมภีร์เนี่ยมีมากถึง1,000คนนะแต่ผู้ที่ชำนาญคำ30คัมภีร์ขึ้นไปเนี่ยมี500กว่าคนส่วนผู้ที่ชำนาญ50คัมภีร์รวมทั้งข้าพเจ้าคืออย่าลืมว่าท่านอยู่ศึกษาคำสอนที่นั่นเนี่ย5ปีแล้วแล้วท่านชำนาญเนี่ยจนชำนาญแบบ50คัมภีร์รวมทั้งข้าพเจ้าด้วยเนี่ยมี10คนแต่มีเพียงพระอาจารย์ศีลพัทธะเท่านั้นที่ทรงศึกษาคัมภีร์ทั้งหลายไว้หมดเนี่ยอย่างแตกฉานแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของทุกคนซึ่งพระอาจารย์ศีลพัทธะหรือว่าเจียเฉียนฝ่าซื่อเนี่ยตอนนั้นก็อายุ90กว่าๆแล้วนะแต่รอท่านพระถังซัมจั๋งเนี่ยไปนะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้ต่อเนี่ยการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเนี่ยกว่าจะมาถึงเมืองนาลันทาได้เนี่ยก็ตั้งกินเวลาไปถึง4ปีนะแล้วกว่าจะอยู่แปลคัมภีร์ที่นั่นอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็อีกยาวนานเหมือนกันแล้วที่เมืองนาลันทาตรงนี้เนี่ยพระถังซัมจั๋งบันทึกไว้ว่าที่มาของชื่อว่านาลันทาเนี่ยมันเป็นที่มายังไงเนี่ยเป็นเราคงจะทำไมมีที่มาที่ว่านาลันทานะท่านบันทึกไว้2ความหมายนะความหมายแรกนาลันทาเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่ของพญานาคชื่อว่านาลันทะคือเขาก็เล่าต่อๆกันมาว่าในเมืองนาลันทามันจะมีสระแห่งหนึ่งแล้วก็มีพญานาคตัวหนึ่งชื่อว่านาลันทะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อเมืองนี้ว่านาลันทาแต่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยที่ท่านบันทึกไว้เนี่ยนาลันทาเนี่ยย่อมาจาก

สามคำของบาลีหรือว่าสันสกฤตเนี่ยนะแปลว่าไม่นะเป็นคำปฏิเสธนะแปลว่าไม่กับคำที่สองแปลว่าอลังนาลันทาก็คือลังเหลือลังตัวเดียวอลังที่แปลว่าพอละพอเพียงพอและเพียงพอแล้วอะไรแล้วอีกคำสุดท้ายก็คือทาก็คือฐานะสมาทกันเป็นสามคำนี้ก็คือนาลันทาแปลเป็นไทยก็คือผู้ไม่รู้จักอิ่มในการให้ทานของภาษาจีนก็เลยว่าซืออูเยี่ยนนะก็คือแปลเป็นไทยก็เหมือนกันคือไม่รู้จักพอในการให้ทานให้ทานอยู่เรื่อยๆเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่คือพระถังสัมจั๋งก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าท่านอี้จิงท่านอี้จิ้งพระจีนอีกรูปหนึ่งที่เดินทางไปอินเดียตามท่านหลังภายหลัง40ปีแล้วเนี่ยบันทึกไว้ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมีแค่ความหมายแรกก็คือพญานาคชื่อว่านาลันทะนะแล้วตอนที่พระถังสัมจั๋งไปเนี่ยพระเป็นหมื่นรูปนะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งนี้แต่ตอนที่ท่านอี้จิ้งไปหลังภายหลังจากพระถังสัมจั๋ง40ปีแล้วเนี่ยบันทึกไว้ว่ามีพระภิกษุที่เหลือศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งนี้ 3,500 รูปเนี่ยอันเนี้ยเรื่องของจำนวนรูปอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าเวลาระยะเวลาเนี่ยมันผ่านไปพอสมควรตั้ง40ปีแล้วนะอันนี้คือช่วงเวลาที่พระถังสัมจั๋งท่านแปลพระไตรปิฎกแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็ศึกษาอยู่ที่อินเดียเป็นเวลา14ปีนะส่วนว่าท่านอยู่ศึกษาที่นาลันทาแล้วเนี่ยมีการโต้วาทีหรือว่าปาฐกถาอะไรยังไงที่แบบเกือบทำให้ท่านไม่ได้กลับเมืองจีนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันใน EP ต่อไปนะเนี่ยวันนี้ก่อนที่จะจบเนี่ยหลวงพี่ก็ขอรายงานความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ปลื้มใจด้วยกันอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าพระถังสัมจั๋งเนี่ยจะเห็นว่าท่านแปลคัมภีร์จากภาษาสันสกฤตมาสู่ภาคภาษาจีนให้คนจีนได้ศึกษาตอนนี้ของวัดเราเนี่ยซึ่งหลวงพี่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อและหมู่คณะในการดูแลโครงการแปลพระไตรปิฎกจีนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็แปลทีฆนิกายมัชฌิมนิกายออกมาเรียบร้อยแล้วของเราเนี่ยมีทั้งหมด5นิกายนะก็คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายซึ่งเราแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลือสังยุตตนิกายกับอังคุตตรนิกายกับขุทกนิกายซึ่งกำลังแปลและทำอยู่แต่ตอนนี้เราข้ามมาแปลขุทกนิกายก่อนซึ่งขุทกนิกายเนี่ยอันนี้เป็นการแปลคัมภีร์ของฝ่ายเถรวาทซึ่งเป็นคำสอนของดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในฝ่ายเถรวาทของเราเนี่ยเพื่อสืบกลับไปยังแผ่นดินจีนซึ่งให้คนจีนพันกว่า400ล้านคนรวมถึงคนจีนทั่วโลกเนี่ยได้ศึกษาว่าคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยทีนี้ก็จะจัดพิมพ์นะ300เรื่องแรกชาดก300เรื่องแรกออกมาก่อนเพราะมันมีทั้งหมด547เรื่องตอนนี้เนี่ยทีมงานก็แปลกันไปได้300กว่าเรื่องแล้วซึ่งในเดือนสิงหาคมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งจะเดินทางมาเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อยุธยาอีกทีหนึ่งกับหมู่คณะเรากับทีมงานปท.9ของเราเนี่ยรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะพิมพ์ออกมา300เรื่องแรกแล้วก็จะรวมถึงจะแปลเนื้อหาอีก200เรื่องที่เหลือต่อเนี่ยให้เสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดนะอยากจะเหลือชื่อเหลือนามอันเป็นมงคลไว้นะให้โลกหลานนะมาเปิดคัมภีร์ดูโอ้มีชื่อของตระกูลเรานะอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มนี้อยู่ด้วยเนี่ย

ก็สามารถมาร่วมบุญได้ส่วนรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่ง0627354242เนี่ยนะก็คือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางนี้ได้อันนี้เนี่ยหลวงพี่อยากให้เห็นชี้ให้เห็นถึงบุญตรงนี้นิดหนึ่งว่าของการเผยแผ่ของวัดเราแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยยุคแรกๆเป็นไงเอ่ยขนาดหลวงพ่อเรายังต้องเขียนหนังสือเดินไปสื่อไปเดินทางไปสู่ความสุขเนี่ยออกมาให้เราได้อ่านเลยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนหรือแม้หลวงพ่อเราจะไปเจอคุณยายเนี่ยก็ผ่านหนังสือโลกทิพย์ที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นอักษรก่อนเนี่ยเขาถึงได้มาถึงเราถึงได้มีโอกาสมาถึงหมู่คณะถึงมีโอกาสได้มาฟัง DMC ค่อยๆพัฒนาจาก DMC มาเป็น GBN จนถึงปัจจุบันนี้นะของจีนก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่เปิดช่องทางให้เราได้ทำการสร้างวัดวาอารามในแผ่นดินจีนเป็นหลักเป็นแหล่งแต่เราก็อาศัยช่องทางเหล่านี้เนี่ยให้คนจีนเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็รู้จักวัดเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาได้ดูพระไตรปิฎกของเราเนี่ยตามมาบวชไอดอปที่วัดเราก็มีนะหรืออาจารย์บางท่านตอนที่หลวงพี่ไปดูงานที่อเมริกาเนี่ยที่เขาเรียนปริญญาเอกจบแล้วที่มหาลัยเบิร์กลีย์เนี่ยแล้วก็เรียนโพสต์ด็อกต่อเนี่ยเขาก็ใช้คัมภีร์ของเราเนี่ยทีฆนิกายมัชฌิมนิกายเนี่ยที่พิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นคัมภีร์อ้างอิงในงานวิชาการงานวิชาการของเขาเพราะว่ามันมีคุณค่าทางวิชาการมากนะเพราะว่าแปลเป็นภาษาจีนปัจจุบันแล้วมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าที่แปลจากภาษาบาลีโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆเลยแล้วเราแปลเป็นภาษาจีนกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นศาสตราจารย์แล้วก็นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านบาลีพอสมควรเขาแปลมาแล้วก็ส่งมาให้ทีมงานปท.9ของวัดเราเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนึงแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาแล้วตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยอีกหลายรอบเนี่ยนี่แหละถ้าท่านใดเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าถ้าเราได้เอาบุญตรงนี้กับพี่น้องชาวจีนทั่วโลกเนี่ยเราก็จะได้ฝากชื่อฝากนามโดยเฉพาะใครที่เป็นแท้ตั้งนะแท้เฉินอะไรเงี้ยโรคหลานพะดังซำจังอะไรเนี้ยนะอย่างน้อยต้องมาลงชื่อร่วมบุญด่วนนะต้องมารู้ข่าวบุญตรงนี้ด้วยนะเราจะได้เอาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปยังแผ่นดินจีนเหมือนที่ท่านฟ้าเหียนกับพะดังซำจังเนี่ยอยากให้คนจีนเขาได้รู้จักคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็ทำออกมาแล้วถึงคุทกานิกาย300ชาดกเรื่องแรกนะก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุการที่ทุกท่านได้มาฟังธรรมกถาแล้วก็ติดตามฟังธรรมผ่าน GBN ขอให้ทุกท่านและครอบครัวบริษัทบริวารมีความสุขความสำเร็จในชีวิตประกอบธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตลอดไปคิดสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติสะดวกบรรลุไวเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจง

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า

0: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์

ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ย

ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทุกบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่

ไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสธาตุในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆ

การดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของหมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพ้อเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบล

อำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติและก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มันคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ผู้ปราศจากเวร

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: กราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆใจจึงจะกลมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ คือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆทั้งสบายๆตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเ เบาๆสบายสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาเลยจ้ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็น

ไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วเนี่ยนะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆคราวนี้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั้นใจให้ใสบริสุทธิ์

เชื่อมก็ไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังตั้งบ่อยๆตั้งเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเป็นกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดกรรมแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเราเนี่ยแหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละ

ะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นตั้งเห็นฌานวิรุคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบดบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทะยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิด

มนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดนิ่งให้มากๆเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญนะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ

สบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบาย

ใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมัยยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็น

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข

0: ชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ